บังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข้างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันทร์แก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันหล่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะที่งาวบรรลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดและสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วง

การทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเรากินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะ

0: ขนาดนั้นเนี่ย
1: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
1: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
1: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
1: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
1: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
1: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินับ
1: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
1: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจน

0: การทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถัดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง

0: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
1: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
0: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
1: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาลที่
3: 4
4: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
0: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
4: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เฮ้
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัย
11: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอก ก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สว
10: ั
9: สด
10: ี
9: คร
10: ับสวัสดี
1: ครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่าน

0: ทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆ กันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
1: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นในเฟซบุ๊กเขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
3: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะขึ้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอั้งโล่มาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
4: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล

0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
2: ไปแล้วไปแล้ว
1: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
1: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
1: ที่อัง

0: ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
1: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
0: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
3: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
0: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆปลายทางจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะ

เด็กๆคะวันนี้เราจะเริ่มหน่วยที่5นะคะไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางลองตอบคุณครูเสียงดังๆหน่อยสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเอ๊คุ้นไม่น่าว่าบทเรียนที่เราเรียนนั้นคล้ายๆกับเรื่องสั่งทองเลยใช่ไหมลูกที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องเพราะอะไรใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้บ้างคะเด็กปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะคะมีใครตอบได้บ้างลูกต้นทางมีไหมคะมีนะคะสองคนใครจะตอบก่อนเอ่ยลุกขึ้นยืนเลยลูกยืนเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดเราไม่รู้คำศัพท์ว่าความหมายนั้นแปลว่าอะไรแล้วเมื่อเราไปอ่านเรื่องวิชาเหมือนสินค้าบางทีอาจจะแปลความหมายผิดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวรอคำตอบเพื่อนๆอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอีกคนหนึ่งจะตอบว่าอย่างไรเอ่ย
2: ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเราอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงค่ะและอาจเข้าใจความหมายผิดได้ค่ะ
0: เด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเก่งมากค่ะเห็นไหมคะว่าเรามีความรู้เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะจากการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสั่งทองเห็นไหมคะว่าเราสามารถปรับและประยุกต์ใช้นะคะจากการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์นะคะจากเรื่องสั่งทองก็ปรับมาประยุกต์ใช้นะคะเป็นการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องวิชาเหมือนสินค้าเราจะไม่เกิดข้อสงสัยแล้วลูกว่าทำไมเราจึงต้องเรียนเรื่องคำศัพท์ก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆนะลูกนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านคิดวิเคราะห์ความคุณครูจะมีข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้คิดวิเคราะห์กันนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะสุ่มเพื่อถามความคิดของนักเรียนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกถ้าเด็กๆปลายทางนะคะมีหมายเลขที่คุณครูสุ่มก็ให้ลุกขึ้นแล้วตอบคำถามกับคุณครูปลายทางแต่ถ้าไม่มีหมายเลขที่คุณครูสุ่มก็ให้คุณครูปลายทางนั้นสามารถสุ่มเลขที่ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความนี้มีอยู่ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเด็กๆคิดว่าข้อความนี้สื่อถึงอะไรเด็กๆปลายทางเตรียมตัวไว้เลยนะคะเด็กๆต้นทางเตรียมพร้อมหรือยังลูกเตรียมพร้อมหรือยังคะเตรียมพร้อมที่จะให้คุณครูจับหมายเลขหรือยังลูกจะได้หมายเลขอะไรนะ

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะได้หมายเลขอะไรนะคะอ่ะเด็กๆทายซิว่าเป็นเลขหลักเดียวหรือสองหลัก
1: สอง
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอุ้ยเลขสองหลักเลขสองหลักแต่ไม่รู้นะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลขที่ออกนั่นก็คือเลขที่15ค่ะเลขที่15ลูกไหนอยู่ไหนคะอ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยลูกไหนเร็วหนูเปิดมาหรือยังคะเปิดหรือยังครับเปิดแล้วนะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนในความคิดของนักเรียนข้อความนี้กล่าวถึงอะไรลูกในความคิดของหนูมีวิชาคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ยวิชาคืออะไรคะในความหมายในความคิดของเราคืออะไรวิชาคืออะไรลูก
2: วิชาต่าง
0: ๆคือวิชาต่างๆที่เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเรามีวิชาแล้วเขาบอกว่าเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรลูกลองคาดเดาดูสิคาดเดาความคิดตัวเองเอาความคิดตัวเองเลยลูกคำว่าทรัพย์ไม่ใช่ซับหน้าไม่ใช่ผ้าซับไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าด้วยไม่ต้องซับเหงื่อซับคำว่าซับในที่นี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะคุณครูอนุญาตให้หนูเดินไปหาเพื่อนที่หนูคิดว่าจะช่วยตอบได้ไปเลยค่ะ อ่ะไหนขอร้องเพื่อนก่อนเร็วเร็วลูกเอาตามความคิดเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกลูกเพราะครูถามความคิดของนักเรียนค่ะลูก
3: วิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคำว่าทรัพย์เหมือนแปลว่าเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของเราครับ
0: คำว่าทรัพย์ก็คือเงินหรือทรัพย์สินต่างๆอ่ะถ้ารวมแล้ววิชาคือความรู้ใช่ไหมคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเนี่ยถ้าในความคิดของหนูเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาหมายถึงอะไรลูก
3: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินหรือเงินอยู่นับแสนครับ
0: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินอยู่นับแสนเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยลูกขอบคุณเพื่อนหรือยังครับเอาไมค์ด้วยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาค่ะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเห็นไหมคะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถนะคะที่จะทราบความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ได้เด็กๆก็จะทราบไหมคะว่าผู้แต่งนั้นต้องการที่จะสื่ออะไรไม่ทราบนะคะความหมายคล้ายๆกับที่เพื่อนได้แปลเลยนะลูกคำว่ามีวิชาถ้าเรามีความรู้นะคะเรามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้เหมือนมีทรัพย์เราสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ทำอย่างไรได้บ้างนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองถ้าเรามีความรู้นะคะเด็กๆอาจจะทำอาจจะเก่งวิชาการงานเด็กๆอาจจะเก่งเรื่องการทำขนมเด็กๆก็เอาความรู้เหล่านี้ไปทำไมคะลูกไปทำขนมแล้วเอามาขายเราก็จะได้อะไรกลับมาลูกเราจะได้เงินกลับมารวมถึงทักษะที่ชำนาญขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่ายิ่งเรามีวิชาแล้วเราฝึกวิชาเหล่านั้นยิ่งทำให้เราเกิดความชำนาญและความชำนาญนั้นจะน ำไปสู่สิ่งที่เราอยากจะได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปลูกคำว่าวิชาเหมือนสินค้าชื่อนี้นะคะเป็นชื่อเรื่องเลยใช่ไหมลูกวิชาเหมือนสินค้าคำว่าเหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะคะวิชาก็คืออะไรลูกความรู้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะในวิชาต่างๆภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะคะประวัติศาสตร์พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั้งสิ้นเหมือนสินค้าทำไมถึงเหมือนสินค้าลูกทำไมเขาถึงเปรียบว่าเหมือนสินค้า

0: ียบเหมือนสินค้าอ่ะเดี๋ยวให้ผู้หญิงตอบก่อนนะลูกนะหนูจะตอบว่าอย่างไรลูก
1: เพราะว่าสินค้ากว่าจะได้มายากลำบากค่ะ
0: เพราะว่าสินค้ากว่าจะได้มายากลำบากหนูจะตอบไหมลูกเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าสินค้าในความคิดของผมหมายถึงสิ่งที่สามารถหารายได้ได้ครับ
0: สิ่งที่หารายได้ได้อ่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะทั้งสองคนนะคะสินค้าเวลาสินค้านะคะคือสิ่งที่เราสามารถหารายได้ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนของลูกปัดเมื่อสักครู่นี้ลูกปัดบอกว่าเป็นสินค้าสินค้าคืออะไรนะคะลูกสิ่งที่ยากลำบากกว่าจะหาได้ถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องถ้าเราต้องการสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วเราเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเราไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อเด็กๆคิดว่ายากไหมคะที่เราอยากจะได้สินค้านั้นมาครอบครอง
2: ยาก
0: ในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเรามีสินค้าคือเรามีความรู้แล้วเราผลิตสินค้านั้นมาแล้วเราตั้งราคาที่เหมาะสมแล้วผู้ซื้อมาซื้อถามว่าวิชาเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้กับเราหรือไม่ได้ทำเห็นไหมคะคำว่าสินค้าเราสามารถถอดความได้2แบบเลยนะคะอย่างแรกเลยสินค้าคือสิ่งที่เราอยากได้เราจะต้องค้นคว้ามาวิชาก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่อ่านไม่ฝึกไม่ชำนาญเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาไหมถ้าเราไม่ชำนาญเราไม่ฝึกเราไม่อ่านเราจะผลิตสินค้าได้ไหมไม่ได้นะคะหรืออาจจะได้แต่เป็นสินค้าที่เป็นอย่างไรแล้วลูกเป็นสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพนั่นเองนะคะดังนั้นวิชาเหมือนสินค้าก็เป็นการเปรียบเทียบนะลูกว่าการมีวิชานั้นก็เปรียบเสมือนการที่เรานะคะจะต้องค้นคว้าไขว่คว้าหาความรู้นะคะเหมือนสินค้าที่เรานั้นอยากจะได้เราก็จะต้องทำอย่างไรเราก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สินค้าที่เราอยากได้นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องข้อที่สองนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ3ค่ะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนค่ะเอาละค่ะคุณครูคิดว่าเด็กๆนะคะอาจจะเห็นความสำคัญแล้วนะคะในการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนนะคะเหลือข้อ1กับข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านคำศัพท์ทราบความหมายคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้แล้วก็จะให้เด็กๆนะคะร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกเอาละค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราลองมาเล่นด้วยกันพร้อมกัน1ข้อก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกคุณครูจะมีความหมายมาให้ค่ะหลังจากนั้นจะมีคำศัพท์อยู่2ตัวเลือกเอคำว่าหัวหน้างานนะคะคำศัพท์นะคะนักเรียนลองคิดพิจารณาดูสิว่าหัวหน้างานเนี่ยกับคำว่านายงานกับคำว่าหางเสือเนี่ยอะไรที่หมายถึงหัวหน้างานคำว่าน
3: ายงาน
0: นายงานจะถูกต้องไหมนะเด็กๆปลายทางตอบว่า

0: ตอบว่านายงานหรือหางเสือคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอ่ะกล้องลูกลุกขึ้นค่ะมาหาครูสิลูกมาหาครูอ่ะหัวหน้างานหนูเลือกที่จะตอบนายงานหรือหางเสือแตะเลยค่ะครั้งเดียวก็พอลูกหัวหน้างานนั้นหมายถึงนายงานนั่นเองเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลเลยนะลูกนะเห็นไหมคะเด็กๆกิจกรรมง่ายไหมลูกดังนั้นดิฉันจะใช้กล่องวิเศษในการสุ่มเลขทีนะคะเพื่อมาทำความใจชอบได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าได้ไข่กี่ใบเอ่ยได้แล้ว1ใบนะคะใบที่2ใบที่3ทำไมวันนี้มีแต่สีชมพูเนี่ยใบที่สามว่านะเอาใบที่สี่ใบที่ห้าใบค่ะ6กับ7ไปสุดท้ายไปที่8นะคะอ่ะ8คนนะลูกเดี๋ยวออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้
1: อม
0: เอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเลยนะอ่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือพร้อมแล้วหรือยังลูก
2: พร้อม
0: มือ5ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับไหล่เอามือจับหูตัวเองเอามือจับจมูกเอามือจับปากแล้วเราก็เอามือลงลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะสีสันหลากหลายสีสันเราจะเริ่มจากทางไหนก่อนดี
2: ทาง
0: ไหนก่อนดีเด็กๆปลายทางอาจจะงงนะคะเอ๊ซ้ายขวาของคุณครูอยู่ไหนอ่ะเด็กๆด้านนี้คือด้านซ้ายด้านนี้คือด้านขวา
2: ขวา
0: เริ่มจากขวาก่อนนะคะขวาก่อนนะลูกเลข2หลักค่ะเลขที่ออกนั่นก็คือหมายเลขที่27ค่ะเลขที่27มาเลยลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิริยาดีคำว่ากิริยาดีนะคะคำว่ากิริยาดีเนี่ยเป็นความหมายของคำว่าความเพียรหรืออัจฉาใสลูกหนูสามารถแตะได้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะกิริยาดีโอ้ยผิดนะคะไม่เป็นไรลูกคำว่ากิริยาดีหมายถึงอัจฉาใสความเพียรคืออะไรลูก
1: ขยัน

0: ใช่ค่ะ
1: คือความเพียรคือความขยันความพยายามนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับรางวัลปลอบใจนะลูกนะรางวัลปลอบใจชิ้นใหญ่เลยนะคะต่อไปเรามาดูกันนะลูกโหเอ๊ใครไปไหนดีนะฟ้าอุ๊ยเลขตัวเดียวเลขหลักเดียวด้วยหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ค่ะโหเมื่อกี้เพื่อนเฉลยไปแล้วว่าความพยายามอ่ะดูนะคะความหมายของความพยายามนะคะคำศัพท์มีคำว่าความเพียรกับสติอะไรที่หมายถึงความพยายามลูกแตะได้เลยค่ะเก่งมากค่ะความพยายามนะคะมีความหมายนั่นก็คือดูที่หน้าจอเลยลูกความพยายามหมายมีความหมายก็คืออะไรคะ
2: ความเพียรครับ
1: เก่งมากค่ะไปรับของรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเราจะไม่เปิดก่อนละเดี๋ยวจะรู้ก่อนนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะไหมไม่ต้องขนาดนั้นนะลูกนะอ่ะขอไปตรงกลางแล้วกันไปตรงกลางนะคะอุ๊ยเลขใกล้กันเลยอ่ะเลขที่4ค่ะเลขที่4ลูกอ่ะเลขที่4พร้อมนะคะมีสติมั้ยลูกมีนะหันไปที่กล้องมีสติมั้ยคะ
3: มีครับ
1: มีครับอ่ะพร้อมนะลูกนะโอ้โหของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่นความหมายนี้หมายถึงสมอหรือเสบียงแตะได้เลยค่ะหมายถึงสมอนั่นเองเก่งมากค่ะลูกไปรับรางวัลได้เลยค่ะอ่ะสมอเด็กๆ เคยเห็นสมอเรือใช่ไหมคะมันหนักไหมลูก
4: หน
1: ักนะคะถ้าสมมุติว่าสมอนั้นมันเบามันจะใช้ถ่วงเรือได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นสมอเรือเนี่ยจะหนักมากนะคะเวลาเราทิ้งสมอลงไปนั้นมันก็จะทำให้ถ่วงเรือของเราไว้ไม่ให้เรือของเรานั้นเคลื่อนที่ได้เอาละค่ะใบไหนดีนะอ่ะใบนี้ละกันหวังว่าคงไม่ใช่เลขหลักเดียวแล้วนะหุ้ยเลข2หลักเลขคู่ด้วยเลขที่12ค่ะเลขที่12ค่ะลูกพร้อมไหมคะ
5: พร้อมครับ
1: ปุ๊บใส่ไมค์ลูก
5: พร้อมครับ
1: พร้อมนะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะลูกนะอาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกลนะคะเราจะใช้คำศัพท์ว่าระดมหรือเสบียงอ่ะหันไปตอบเพื่อนๆสิว่าเราจะตอบข้อไหน
5: เสบียงครับ
1: หนูลองแตะดูเลยได้เลยค่ะคำตอบคือเสบียงเก่งมากค่ะอโป วมือให้เพื่อนค่ะลูกเอาไปรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเด็กๆยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าไม่กลัวการถูกสุ่มแล้วใช่ไหมลูกมาดูอุ๊ยคนนี้ไม่อยู่นะคะไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มใหม่เดี๋ยวเราสุ่มใหม่นะลูกนะเอาอันไหนดีนะอุ้ยหมายเลขนี้น่าจะอยู่แน่นอนหมายเลข22ค่ะหมายเลข22ค่ะมาได้เลยลูกหมายเลข22เรามาดูความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นความหมายของระดมหรือสติความหมายก็คือ
2: สติค่ะ
1: สตินั่นเองเก่งมากค่ะไปรับรางวัลได้เลยค่ะหยิบได้เลยลูกอ่ะต่อไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเหลือเขียวเหลืองชมพูเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางเลือกดีกว่าเขียวเหลืองชมพูเด็กๆจะเลือกอะไรนะเด็กๆบอกว่าชอบสีเหลืองเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าชอบสีเหลืองส่งกระแสจิตมาให้คุณครูนะลูกนะคุณครูเราเล่นนะลูกนะอ่ะเรามาดูนะคะอุ๊ยเป็นเลข2ล่ะใครเอ่ยที่พนมมืออยู่เลขที่29ค่ะเลขที่29นะลูกนะพร้อมนะคะมีสติไหมลูกสติแปลว่า
2: ความรู้สึกตัวค่ะ
1: ความรู้สึกตัวนะคะตอนนี้รู้สึกอยู่ไหม
2: รู้สึกอยู่ค่ะ
1: รู้สึกอย่างไรคะลูก
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
1: รู้สึกตื่นเต้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยลูกอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในการควบคุมเรือควบคุมเรือนี่คือคำสำคัญตอบได้เลยค่ะคำว่าแตะได้เลยลูกคำว่าอะไรลูก
2: หางเสือค่ะ
1: หางเสือเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยนะคะหางเสือนะคะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในการควบคุมเรือในใครรู้จักคำว่าหางเสือบ้างหางเสือเป็นอย่างไร
0: เป็น
1: หางเสือเด็กๆ เคยเห็นเรือไหมคะเรือยาวเรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าจะต้องมันจะมีเหล็กยาวๆแล้วก็จะมีใบพัดแล้วเขาก็ใช้ในการควบคุมทิศทางเรือนั่นแหละเขาเรียกว่าหางเสือลูกอ่ะต่อไปงั้นสุ่มเลยเอาสีเขียวแล้วกันเลขที่13ค่ะ13ไม่มาอ่ะงั้นเด็กๆตอบพร้อมกันเลยลูกชื่อแม่น้ำสายสำคัญในประเทศอินเดียเชื่อกันว่าไหลมาจากสวรรค์นั่นก็คือ
3: คงคา
1: คงคาเก่งมากค่ะใครตอบอัจฉาใสนี่คือคุณครูวิชาสังคมร้องไห้แล้วนะคะเก่งมากเลยลูกต่อไปเด็กๆเหลือใครไปเดียวแล้วอยากได้เพิ่มไหม
3: อยาก
1: ได้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวจับเพิ่มอีกสักหนึ่งใบเดี๋ยวจะจับเพิ่มอีกสักหนึ่งใบ อุ๊ยสีใกล้เคียงกันเลยนะคะเอาแม่ไหนก่อนดีลูก
0: เหล
1: ื
0: อง
1: เหลืองอ่ะเอาสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองก่อนนะลูกนะแทมอุ๊ยเลข2หลักเลข2หลักค่ะเด็กๆ16แล้วอะไรต่อลูก
0: 17
1: เชิญค่ะ17ลูกมาเลยลูกอ่ะ17นะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทำพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันมีเป็นความหมายของนายงานหรือระดมลูกหนูลองแตะก่อนค่ะหนูจะตอบว่าอย่างไรหันไปบอกเพื่อนๆปลายทางสิคะว่าทำพร้อมๆกันมีความหมายของทำพร้อมๆกันนั่นก็คือคำว่า
2: ระดมค่ะ
1: ระดมเก่งมากค่ะลูกว่าระดมหมายถึงทำพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลได้เลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแม้ใครจะโชคดีเนี่ยเลข2หลักเป็นเลขขี้และเป็นผู้ชายหมายเลขที่11ค่ะ11ค่ะอ้าวกล้องอีกแล้วมาปิดท้ายเลยลูกปิดท้ายเลยปิดท้ายเลยลูกอาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจายทำให้พังเป็นความหมายของคำว่ากระจายหรือคำว่าทำลายตอบเลยลูก
2: ทำลายครับ
1: ทำลายเก่งมากค่ะทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นทำลายลูก
2: เพราะเขาบอกว่าทำให้พังครับ
1: ทำให้พังเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะจากการทำกิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะไหมลูกคำว่าระดมหมายถึงอะไรนะช่วยกันหรือทำพร้อมๆกันคำว่าสมอหมายถึงอะไรนะเป็นสิ่งที่ทวงเอาไว้ทวงเรือใช่ไหมคะนายงานหมายถึงหัวหน้างานเสบียงหมายถึงอาหารที่เราทำไมคะเอาไว้กินระหว่างเดินทางไกลถูกไหมลูกเห็นไหมคะว่าเด็กๆได้ความรู้นะคะจากการทำกิจกรรมนี้ไปเยอะแยะเลยดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องแจกใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจแล้วก็ให้เด็กๆนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและนำชุดกิจกรรมส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนอ่านความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าจากนั้นจับคู่คำศัพท์ทางด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กันกับความหมายทางด้านขวามือนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างใบงานค่ะถ้าพร้อมแล้ว

ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการทำกิจกรรมเด็กๆได้ความรู้จากที่เราได้เล่นกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชุดกิจกรรมที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกัน

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านหรือในบทเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะ

0: นะคะจะสุ่มหมายเลขนะคะในการตอบให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามได้เลยนะลูกอ่ะคุณครูขอคนเดียวหมายเลขที่20ค่ะ20ค่ะลูกนักเรียนคิดว่าอ่ะเราตอบเราค่อยๆตอบไปลูกใจเย็นๆนะคะเราค่อยๆตอบนะนักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านหรือในบทเรียนคิดว่าจำเป็นไหม
1: จำเป็นค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะจะได้รู้ว่าคำไหนผิดคำไหนไม่ผิดค่ะ
0: เพราะจะได้รู้ว่าคำไหนผิดหรือคำไหนไม่ผิดคำว่าไม่ผิดในที่นี้หมายถึงอะไรลูกผิดหรือไม่ผิดในที่นี
1: ้คือความหมายที่แท้จริงไม่แท้จริงค่ะ
0: นั่นก็คือความหมายที่แท้จริงเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะการที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะหรือเรื่องในบทเรียนนั้นๆจะทำให้เรานั้นได้ทราบความหมายที่แท้จริงที่ผู้แต่งนั้นต้องการที่จะสื่อมายังผู้อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆก็จะเห็นความสำคัญแล้วนะคะของการค้นคว้าหาคำศัพท์ก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องถัดไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิชาเหมือนสินค้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่2เรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าคุณครูฝากการบ้านไว้ให้ไปอ่านเรื่องวิชาเหมือนสินค้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: เลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันน่ะเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
2: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
4: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
3: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราที่ผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกนะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: พี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2VU5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanukwan Misipong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางและก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะโอเค everybody touch your shoulders touch your head touch your ears touch your eyes touch your mouth touch your head are you ready
1: yes
0: are you ready
1: yes
0: let's see our topic for today okay repeat after me where is the library
1: where is the library
0: where is the library
1: where is the library
0: who knows the meaning of this sentence ใครทราบบ้างคะความหมายของประโยคนี้ใครยังจำคำว่า library ได้บ้างห้องสมุดทำไมคะ where อยู่ที่ไหน could anyone tell me where the library is ใครบอกคุณนกได้บ้างว่าห้องสมุดของโรงเรียนเราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อาคารอะไรคะit ends the building 5นะคะและนักเรียนปลายทางนะคะห้องสมุดของเด็กๆอยู่ที่ไหนกันเอ่ยบอกคุณครูปลายทางได้เลยฉะนั้นวันนี้แหละเราจะได้มารู้เกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่1ค่ะ Let's review prepositions of place Do you know this word preposition like in front of behindnext to near ฉะนั้น prepositions มีความหมายว่าอะไรคะในภาษาไทยใครเคียงแล้วบอกตำแหน่งนั่นเองนะคำบุพบทนั่นเองเด็กๆทราบไหมเอ่ยคำบุ

0: พบทนี่คือคำบุพบทที่บอกสถานที่นั่นเองบอกตำแหน่งนะคะทีนี้คุณนกมีประโยคนี้ให้ค่ะ The cat is near the box Okay, say it together The cat is near the box
1: The cat is near the box.
0: You have to choose one picture. Picture one or picture two. ประโยคไหนเหมาะภาพไหนเหมาะกับประโยคนี้ Picture one. มีความหมายว่าอะไรคะแมวทำไมเอ่ยอยู่ใกล้ๆกับกล่องนั่นเองแล้วภาพนี้ล่ะครกจะบรรยายได้ว่าอะไร
1: The cat is near the box.
0: เก่งมากเลยฉะนั้นประโยคนี้อ่านตามค่ะ
1: The cat
0: is next to
1: the box
0: ใครบอกความแตกต่างให้คุณนกฟังได้บ้างว่า near กับ next to ต่างกันอย่างไร
1: ใกล
0: ้สังเกตค่ะ near คือยังมีอะไรอยู่ระยะห่างใช่ไหมคะส่วนคำว่า next to คือทำไมเลยอยู่ถัดไปอยู่ติดกันเลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ next sentence the cat is behind the box ลองเลือกภาพเลยค่ะอันไหนดี the cat is behind the box one or two
1: two
0: โอเคเยี่ยมมากเลย two แสดงว่าแมวอยู่ตรงไหนของกล่องคะอยู่ข้างหลังกล่องนั่นเองแล้วภาพที่หนึ่งเราจะบรรยายได้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้า the cat is infront of the box. Okay, say it together. The cat is in front of the box.
1: The cat is in front of the box.
0: แสดงว่าคำว่า in front of แปลว่าข้างหน้าคำว่า behind แปลว่าข้างหลังนั่นเอง Okay, very good. Next one. The cat is opposite the dog. ลองนึกภาพก่อนอยู่ยังไงอ่ะ picture 1 or picture 2?ภาพไหนดี
1: Picture 1.
0: ใครเลือก Picture 1 Please raise your hand Okay, it's okay ใครเลือก Picture 2ฉะนั้นเดี๋ยวจะเฉลยให้คำว่า opposite มีความหมายว่าทำไมคะตรงข้ามนั่นเองฉะนั้นแมวอยู่ตรงข้ามกับสุนัขนั่นเองและภาพนี้ล่ะคะแมวอยู่อย่างไรกับสุนัข
1: ระหว
0: ่
1: าง
0: ระหว่างเก่งมากใครทราบคำว่าระหว่างบ้างB
1: behind
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ B อะไรใครจำออก TikTok TikTok อ่ะคำนี้ The cat is
1: between
0: อ่ะฉะนั้นอ่านเต็มประโยคค่ะ The cat is between
1: The cat is between
0: The
1: dogs
0: แสดงว่าแมวเนี่ยอยู่ระหว่างสุนัขสองตัวนั่นเองนะคะฉะนั้น the dogs นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราขอมาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะอยู่ระหว่างจำได้ไหมเมื่อสักครู่เลย B อะไรนะ
1: between
0: okay say it together between
1: between
0: between
1: between
0: ถัดไปค่ะอยู่ตรงข้าม of อะไรนะ okay great opposite
1: Opposite.
0: Next. You sit ติดกันเลย
1: Next to.
0: เยอะมาก One more time. Next to.
1: Next to.
0: Next to.
1: Next to.
0: ถัดไปอยู่ใกล้นะแต่มีระยะห่างคือคำว่า Okay. Great. Near.
1: Near.
0: Near. ถัดไปอยู่ด้านหน้า One more time. In front of.
1: In front of.
0: ถัดไปอยู่ด้านหลัง
1: Behind.
0: ทีนี้ I will challenge you. I will say in Thai and you have to say in English. Okay? ตั้งสตินะคะตรงข้าม
1: Opposite.
0: ตรงข้าม
1: Opposite.
0: ระหว่าง
1: Between.
0: ระหว่าง
1: Between.
0: ใกล้
1: Near.
0: ด้านหน้าด้านหลังชิดติดกันระหว่างใกล
1: ้
0: ด้านหน้าด้านหลังระหว่างเยี่ยมมากอ่ะ
2: ทีนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องระบุตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนจากบทสนทนาที่จะได้อ่านได้หรือจากเนื้อเรื่องที่จะได้อ่านได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนต้องถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนได้นั่นเองอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะ We will use by ความรู้ที่9ค่ะ Where is the library? Please open your workbook to page 85เปิดหนังสือได้เลยหน้าที่เท่าไหร่นะ85นั่นเองใบความรู้ที่9ค่ะเจอหรือยังเอ่ยลองดูเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า visitors often come to school and ask about the places in their school โรงเรียนเนี่ยมักจะมีคนมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนแล้วก็มักจะถามหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียน so ปกป้อง and เก่ง are practicing telling the location of some places in their school ฉะนั้นปกป้องกับเก่งเนี่ยก็เลยกำลังฝึกฝนในการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนั่นเองอ่ะทีนี้ครกขอแบ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องอ่านบทสนทนาเหล่านี้ครกจะให้ปกป้องเป็นเด็กผู้ชายนะฉะนั้นเด็กผู้ชายต้องอ่านปกป้องส่วนเด็กผู้หญิงจะเป็นเก่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสียงของใครดังกังวานและถูกต้องกว่ากันฉะนั้นผู้ชายยอมแพ้ไหม
3: ไม่ยอม
2: โอ้ยเอาใหม่ผู้ชายยอมแพ้ไหมคะ
3: ไม่ยอมค่ะ
2: ผู้หญิงยอมแพ้ไหมเอ่ย
3: ไม่ยอม
2: ถึงแม้ว่าผู้ชายของเราจะมีน้อยกว่าแต่ว่าเรามีเสียงจากเพื่อนๆปลายทางช่วยเราฉะนั้นเปล่งเสียงให้ดังนะอ่ะผู้ชาย ready Where is the library
3: Where is the library
2: ผู้หญิงพร้อมไหม It's on the second floor
3: It's on the second floor
2: of building 3
3: of building 3
2: ผู้ชายบอกคุณนกได้ไหมว่าเมื่อสักครู่ที่หนูถามถึงอะไรห้องสมุดอยู่ที่ไหนผู้หญิงคะอยู่ที่ไหนคะ second floor
3: ชั้น2
2: ตึกอะไรเอ่ยตึกที่3โอเคผู้ชาย one more time which building is building 3 เอเขายังสงสัยค่ะแล้วตึกไหนล่ะคือตึกที
3: ่
2: 3อ่ะผู้หญิงพร้อมกัน is opposite
3: Is
2: opposite
3: the flagpole
2: ใครจำได้บ้าง opposite แปลว่าอะไรตรงข้ามกับอะไรคะ flagpole เสาธงนั่นเองโอเคผู้ชายพร้อมไหม next sentence where are the computer room and the science lab ทีนี้ถามหาอะไรแล้วห้องคอมพิวเตอร์และอะไรคะห้องวิทยาศาสตร์ผู้หญิงพร้อมค่ะ
3: there near the library
2: เอ๊ะมันอยู่ที่ไหนนะ
3: ใกล
2: ้กับห้องสมุดถัดไปผู้ชายค่ะ
3: where is the art room
2: ถามหาห้องอะไรแล้ว
3: ห
2: ้องศิลปะผู้หญิงค่ะ is between the science lab
3: The science lab
2: and the music room
3: and the music room
2: เอ๊มีความหมายว่าอะไรเอ่ย between อยู่ตรงกลางระหว่างห้องอะไรบ้าง
3: ห
2: ้องวิทยาศาสตร์และห้องดนตรีนั่นเองทีนี้คำสั่งของเราค่ะ underline the prepositions of place ให้เด็กๆลองดูคำบุพบทที่บอกสถานที่สำหรับหน้าแรกของเรานี้มีทั้งหมด3คำด้วยกันเด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลยลองหาสิคะคำบุพบทที่เราเจอมีคำว่าอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราได้ทบทวนกันไปแล้วนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะสำหรับในหน้านี้หน้าจอที่เด็กๆเห็นตอนนี้มีอยู่3คำด้วยกันนะคะใครเจอครบแล้วเอ่ยมีคำไหนบ้างนะมีเพื่อนเจอครบแล้วเมื่อสักครู่เราก็อ่านคำเหล่านี้ไปแล้วด้วยนะคะอ่ะฉ ฉะนั้นเรามาดูค่ะคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคะทีนี้เรามาดูคำบุพบทคำแรกค่ะคำแรกคือคำว่า

0: opposite opposite ในนี้ยังมีอีก2คำค่ะเด็กๆคำถัดไปคือ near near และสุดท้ายของหน้านี้คือคำว่า between between ถัดไปค่ะมีต่อผู้ชายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหเหมือนไม่พร้อมเลยเอาใหม่ผู้ชายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค
0: ่ะมาผู้ชาย where is the canteen
1: where is the canteen
0: one more time where is the canteen
1: where is the canteen
0: and the school garden ถามหาอะไรแล้วโรงอาหารและอะไรคะสวนของโรงเรียนนั่นเองโอเคผู้หญิงพร้อมค่ะ There are behind building one
1: There are behind building one
0: เอ๊อยู่ตรงไหนเอ่ย
2: อ
0: ยู่ตรงไหนของอาคารที่หนึ่
2: ง
0: อยู่หลังอาคารที่หนึ่งนั่นเองผู้ชายพร้อม Where is the first aid room
1: Where is the first aid room
0: อุ๊ยเหมือนตอนนี้ผู้ชายน่าจะแพ้แล้วอะเอาใหม่ได้ไหม
1: ได
0: ้อีกครั้งนะ Where is the first aid room
1: Where is the first aid room
0: ถามหาห้องอะไรจำได้ไหม
1: ห
0: ้องพยาบาลผู้หญิงบอกเขาหน่อยค่ะ It's on the first floor
1: It's on the first floor
0: of building one
1: of building one
0: สรุปแล้วอยู่ตรงไหนของห้องพยาบาลอยู่ชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยชั้นที่1อาคารเรียนที่1ถูกต้อง next to the office แล้วก็อยู่ติดๆกับอะไรด้วย
1: office
0: ห้องสำนักงานนั่นเองสุดท้ายลายรวมพลังเต็มที่ฮึบพร้อมนะ
1: where is the basketball court
0: ผู้หญิงตอบเขาหน่อย is in front of building 1
1: is in front of building 1
0: ถามหาอะไรเอ่ยสนามอะไรคะสนามบาสเกตบอลซึ่งอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหน้าของอาคาร1นั่นเองฉะนั้นในนี้มีคำบุพบทนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วมาเฉลยกันได้เลยค่ะเรามาดูค่ะมีคำบุพบทคำว่าอะไรบ้างคำแรก behindถัดไปคำที่สองค่ะคำว่า on ในคำนี้ก็เป็นคำบุพบทเช่นเดียวกันนะคะ on the first floor อยู่ชั้นที่หนึ่งนั่นเองและมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า next to และคำสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือ in front of นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เรามาฝึกกันดีกว่าค่ะ Let's practice Where is this place คุณนกมีสถานที่มาให้เด็กๆนี่สมมติว่าคือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะถ้าเราอยากจะถามทางถามหาตำแหน่งของสถานที่เมื่อสักครู่เด็กผู้ชายถามว่าอะไรนะ Where is แล้วตามด้วยสถานที่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณนกให้ไปที่ไหน
1: First aid room
0: ทีนี้คุณนกขอเพิ่มเติมเวลาที่เราอยากจะขัดจังหวะหรือไปถามใครให้ใช้คำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้นะอ่านตามนะลูก excuse me ใครทราบบ้างว่ามีความหมายว่าอะไรคะ excuse me ขอโทษนะคะขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะ excuse me ฉะนั้นถามหาทางไปไหนคะห้องพยาบาลถามหาตำแหน่งของพยาบาลถามว่า Where is the first aid room? Okay, say it together. Excuse me.
1: Where is the first aid room?
0: เด็กๆลองมาดูอยู่ตรงไหนไม่รู้ถ้าเทียบกับห้องคอมพิวเตอร์อยู่อย่างไรคะมี choice ให้ next to or near
1: next to
0: ทำไมเด็กๆตอบ next to ล่ะเพราะว่ามันอยู่ทำไมกันคะอยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะฉะนั้นอ่านด้วยตัวเองค่ะ 1 2 3

0: โอเคเยี่ยมมากเลยถัดไปคุณนกอยากถามหาตำแหน่งของที่นี่ใครยังจำประโยคได้บ้างคุณนกยังไม่ขึ้นประโยคให้ถ้าอยากจะขัดจังหวะพูดว่าอะไรนะ Excuse me ห้องน้ำอยู่ที่ไหนถามว่า Where is the toilet okay say it one more timeExcuse me, where is the toilet? ถ้าคุณนกให้เทียบกับ classroom อยู่อย่างไร Opposite or near?
1: Near
0: ฉะนั้นตอบเองค่ะ 1, 2, 3 It is near the classroom โอเคเยี่ยมมากถัดไปถามหาทางไปที่นี่ถามเองนะ 1, 2, 3Excuse me, where is the computer room? คุณนกไม่ได้ให้ choice มาแล้วฉะนั้นคิดก่อนระหว่างทำไมคะ music room กับ first aid room มันอยู่ตรงกลางเราใช้คำว่าอะไรนะ
1: between
0: ใช้คำว่าอะไรนะ between ฉะนั้นตอบเองค่ะ it is betweenThe music room.
1: The music room.
0: And the first aid room.
1: And first aid room.
0: นั่นคืออยู่ระหว่างห้องดนตรีกับห้องพยาบาลนั่นเองฉะนั้นคิดว่าทำได้ไหมเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายชั่วโมงคุณนกจะแรนดอมเพื่อนๆในห้องนี้นะคะลองตอบคำถามคุณนกโอเค Next we will use worksheet 14Next page เลยค่ะหน้าถัดไปเลยเรื่องของ My Dream School My Dream School นะคะให้เด็กๆ read the passage and name places on the map ให้เราอ่านเรื่องราวก่อนแล้วก็บอกสถานที่ที่อยู่ในแผนที่นั่นเองฉะนั้นสิ่งแรกตั้งสติก่อนสตาร์ทเอานิ้วชี้ขึ้นมาค่ะเอานิ้วชี้ขึ้นมานะชี้ไปที่เรื่องที่เราจะอ่านได้เลยเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะทั้งเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะพร้อมไหมเอ่ยลองดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยนะ 1, 2, 3 This is my dream school Okay, one more time This is my dream school
1: This is my dream
0: There are three buildings.
1: There are three buildings.
0: The office is between building one.
1: The office is between building one.
0: One more time. Building one.
1: Building one.
0: And building three.
1: And building three.
0: The flagpole.
1: The flagpole
0: is opposite.
1: Is opposite.
0: The office.
1: The office.
0: In building one.
1: In building one.
0: There are three classrooms.
1: There are three classrooms.
0: One computer room.
1: One computer room.
0: And one science lab.
1: And one science lab.
0: Three classrooms.
1: Three classrooms.
0: Are between. The computer room.
1: The computer room.
0: And the science lab.
1: And the science lab.
0: The science lab.
1: The science lab.
0: Is near the office.
1: Is near the office.
0: The hall.
1: The hall.
0: Is in building three.
1: Building three.
0: The playground.
1: The playground.
0: Is between. The office.
1: The office.
0: And the flagpole.
1: And the flagpole.
0: The toilet.
1: The toilet.
0: Is behind. The hall.
1: The hall.
0: ฉะนั้นคราวนี้ค่ะ it's your turn to read it by yourself จะให้เด็กๆอ่านด้วยตัวเองพร้อมกันเลยคุณนกไม่ออกเสียงแล้วนะนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลย Are you ready?
1: Yes!
0: Are you ready?
1: Yes!
0: เสียงดังเหมือนตอนที่ถาม Are you ready เลยนะโอเคไหมอ่ะชี้ได้เลยค่ะ Ready 1 2 3
1: This is my school They are rebuilding The office is between Building 1 and building 3 The classroom is opposite The office
0: One more timeThe office.
1: The office.
0: เยี่ยมมากต่อเลยค่ะ
1: In building one, there are three classrooms. One computer room and one science lab. Three classrooms.
0: Between the...One more time, the office.
1: The office.
0: เยี่ยมมาก ถัดไป, the hall.
1: The hall is in the building three.
0: The playground is between the office and the flagpole. สุดท้ายแล้ว
1: The toilet is behind the hall.
0: เป็นยังไงคะคิดไหมว่าตัวเองจะอ่านประโยคได้ยาวขนาดนี้ไม่ภูมิใจไหมภูมิใจมากแล้วอ่านได้ถูกต้อง 90% มีบางคำค่ะเด็กๆอย่างเช่นคำนี้มันอ่านออกเสียงยากใช่ไหมลูกคำนี้อ่านว่า the office
1: the office
0: ทำไมไม่เรียก the ล่ะทำไมถึงพูดว่า the เพราะว่ามีสระใช่ไหมคะคำว่า office คือมีตัว o เป็นสระฉะนั้นเวลาเราอ่าน the office โอเค one more time the officeโอเคเยี่ยมมากแล้วเสาธงเราเรียกว่าอะไรนะ
2: flagpole
0: โอเค say it together flagpole
1: flagpole
0: เยี่ยมมากเลยทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่เราอ่านไปมีสถานที่มากมายเลยไหนใครลองนับเล่นๆสิมีกี่สถานที่ในโรงเรียนนี้มีสถานที่อะไรบ้างนักเรียนปลายทางค่ะคุณโอให้เวลาค่ะเด็กๆอ่านลองดูสิคะมีกี่สถานที่ในโรงเรียนนี้สามารถขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโรงเรียนนี้มีกี่สถานที่

0: ทราบไหมเอ่ยอย่างแรกเลยมีกี่อาคารคะ
1: 2 อาคาร
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมีประโยคบอกนะประโยคนี้ใช่ไหมเอ่ย There are 3 buildings สรุปแล้วมีกี่อาคาร3อาคารมีอะไรบ้างคะสถานที่มี office มีอะไรอีกมีอะไรอีกนะมี classrooms มีอะไรอีก computer room มีอะไรอีก science lab มีอะไรอีก playground มีอะไรอีก toilet และอีกหนึ่งอันอย่าลืม hall นะคะทีนี้แหละจากบทอ่านอันนี้เราจะเอาสถานที่มาเติมให้ถูกต้องนั่นเองอ่ะลองดูอย่างแรกเขาบอกว่า the office is between building

3ฉะนั้นสรุปแล้วสำนักงานอยู่ตรงไหน between แปลว่าอะไรเอ่ยระหว่างใช่ไหมอยู่ระหว่างอาคารที่1กับอาคารที่3แสดงว่าอยู่ตรงกลางนั่นน่าจะใส่หมายเลขอะไรคะหมายเลข6ฉะนั้นเด็กๆเติมได้เลย number 6 is the office เพราะอยู่ระหว่างอาคารที่1และอาคารที่3นั่นเองเติมไปพร้อมกันได้เลยนะคะถัดไปประโยคนี้ค่ะเด็กๆ The flagpole is opposite the office ถูกต้องไหมธงชาติใช่ไหมคะเสาธงอยู่ตรงข้ามกับ office ถูกต้องประโยคถัดไป In building 1 there are 3 classrooms เด็กๆเดาได้ไหมว่าอันไหนน่าจะเป็นห้องเรียนในภาพบอกอยู่แล้วหมายเลขอะไรเอ่ย2, 3, and 4ฉะนั้นเด็กๆ เติมลงไปได้เลย classroom number 2, 3, and 4ฉะนั้นในตึกที่1หรืออาคารที่1มีห้องเรียนอยู่3ห้องเรียนด้วยกันได้แก่หมายเลข2, 3, and 4นั่นเองนะคะถัดไป one computer room and one science lab ฉะนั้นไม่เลข1ก็เลข5นั่นแหละที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์กับห้องวิทยาศาสตร์ใครบอกคุณนกได้บ้างว่าอยู่ตรงไหนลองดูต่อเขาบอกว่า three classrooms are between the computer room and the science lab แน่นอนมันอยู่ระหว่างใช่ไหมคะถัดไปเขาบอกว่า the science lab is near the office ห้องวิทยาศาสตร์อยู่อย่างไร near ใกล้กับห้องสำนักงานฉะนั้นห้องสำนักงานคือหมายเลข6ห้องวิทยาศาสตร์น่าจะต้องเป็นหมายเลขอะไรหมายเลข5เยี่ยมมากเลยฉะนั้นหมายเลข5คือ science lab number 5ฉะนั้นถ้าหมายเลข5คือห้องวิทยาศาสตร์ฉะนั้นหมายเลข1น่าจะเป็นห้องอะไรคอมพิวเตอร์รูมแน่นอนคอมพิวเตอร์รูม

ฉะนั้นนะคะที่เหลือ number 7 8 and 9คุณโอ๊คให้จะให้เด็กๆวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่14เรื่อง My Dream Schoolให้นักเรียนอ่านบทความแล้วบอกชื่อสถานที่บนแผนที่เราเหลือข้อที่ต้องทำอีกกี่ข้อ3ข้อคือ number 7 8 and 9นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสามารถทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะ Let's check the answers เตรียมปากกาต่างสีขึ้นมาได้เลยลองดูสิคะว่าเด็กๆสามารถตีความประโยคที่เหลือได้หรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางตรวจไปพร้อมเพื่อนๆได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยคถัดไปค่ะประโยคถัดไป The hall is in building 3 นั้นเหลือตึกเดียวแล้วใช่ไหมคือตึกที่3ฉะนั้น hall คือหมายเลข7นั่นเอง number 7ตรวจได้เลยถัดไป The playground is betweenThe office and the flagpole สนามเด็กเล่นเนี่ยอยู่ระหว่าง office คือหมายเลข6กับ flagpole คือเสาธงแสดงว่าอยู่ตรงกลางนั่นคือหมายเลข8 very good playground is number 8และสุดท้าย the toilet is behind the hallThe toilet is behind the hall. ห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ำอยู่ข้างหลังข้างหลังอะไรเอ่ยข้างหลังห้องประชุมซึ่งห้องประชุมคือหมายเลข7ฉะนั้นห้องน้ำต้องเป็นหมายเลข9 very good เยี่ยมมากเลยไหนใครถูกหมดเลยโอ้โหแสดงว่าตีความเก่งมากๆนะคะทีนี้เด็กๆจ๋า please put down your pen ทีนี้เราจะมา let's wrap up กันโดยที่คุณนกมีแผนที่ให้เด็กๆเช่นเดิมและคุณนกจะสุ่มถามเด็กๆแล้วจะให้เด็กๆสุ่มถามเพื่อนคนถัดไปโอเคไหมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นLucky number แรกนั่นก็คือ number 10 okay โปรด please stand up โปรด please listen carefully เด็กๆฟังคำถามของโปรดด้วยนะคะโปรดค่ะ Excuse me, where is the classroom? ห้องเรียนอยู่ที่ไหนตอบว่าอะไรดี It is อยู่อย่างไรหนูจะเทียบกับอะไรก็ได้สมมุติให้เทียบกับห้องน้ำมันอยู่อย่างไรกับห้องน้ำใกล้ๆใช่ไหมนั่นคือคำว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นตอบค่ะ
1: is near the
0: toilet okay อย่ามาโปรด choose one friend เลือกเพื่อนหนึ่งคนเลยโปรดอยากถามสถานที่ไหน เพื่อนรัก หนึ่งคน
1: แมนยูครับ
0: แมนยูแมนยูโปรดอยากถามหาสถานที่ไหนคะไปที่ไหนดีสถานที่ไหนดีคอมพิวเตอร์รูมฉะนั้นถามได้เลยถามว่า excuse me
1: where is
0: the คืออะไรคะที่หนูจะถาม
1: คอมพิวเตอร์รูม
0: แมนยูคอมพิวเตอร์รูมอยู่ที่ไหน

0: it is
1: มันอยู่ติดกับอะไร next
0: next to music room
1: next to the music room very good it is next to the music room man you choose one friend เพื่อนรักเพื่อนยินดีตอบทุกคน
2: moss
1: man you ถามที่ไหนดี
0: toilet
1: okay ถามเลยExcuse me.
0: Where is the toilet?
1: Mod ตอบได้เลยค่ะ Toilet อยู่ตรงไหนดีมันอยู่ทำไมคะนี่ดูจากจอได้เลยอยู่ใกล้กับอะไรเอ่ยใกล้กับ classroom ใช่ไหมคะคำว่าใกล้คือคำว่าอะไรนะเพื่อนๆช่วยบอก Mod หน่อยใกล้คือคำว่านี่อ่ะฉะนั้นตอบได้เลย It isตอบได้เลย
2: It is near the classroom
1: okay must choose one friend
2: โชคดีครับ
1: โชคดีโชคดีสมชื่อเลยได้ตอบคำถามเพื่อนด้วยฉะนั้น must ถามหาที่ไหนดี excuse me where is the ไปที่ไหนดี
2: the hall
1: where is the hallตรงนี้โชคดี hall ตอบว่าอะไร it is ติดกันเลยคือคำว่าอะไรนะ next อะไร
2: next to
1: is it next to the
2: library
1: the library very good โชคดีคุณเราอยากได้ยินเสียงผู้หญิงขอสัก one girl in this classใครดีคนเราอยากได้ยินเสียงผู้หญิงจังเลยห้องนี้มีผู้หญิงไหม
2: Yes
1: Grace ฉะนั้นโชคดีถาม Grace ได้เลยค่ะโชคดีถามหาที่ไหนดีไปที่ไหนดีนะ
2: Office
1: ฉะนั้นเริ่มเลยค่ะ
2: Excuse me
1: Where is the
2: Office
1: Grace Office อยู่ตรงไหนคะตอบได้เลยอยู่ตรงไหนนะหนูคิดว่าอะไร
3: ตรงข
1: ้ามกับ Playground ใช่ไหมตรงข้ามคือคำว่า Off อะไรนะช่วยบอกเพื่อนหน่อย Opposite ฉะนั้นตอบได้เลยค่ะ
2: It is opposite the Playground
1: โอเคเยี่ยมมากเลย Grace คุณต้องขอเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายของเรา
2: อิงค่ะ
1: อิงค่ะมาเลยอิงเกรซถามหาที่ไหนดี
2: Music room
1: ฉะนั้นถามเลย
2: Excuse me where is the music room
1: ฉะนั้นอิงบอกเพื่อนหน่อยอยู่อย่างไร
2: is
1: อยู่ติดกันติดกันเลยนะติดกันเลยนะ next to okay one more time it is next to
0: is next to
1: อยู่ติดกับอะไร
0: computer room
1: โอเคเยี่ยมมากฉะนั้นปรบมือให้เพื่อนๆทุกคนหน่อยที่เป็นตัวแทนในวันนี้นะคะฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้ประโยคนี้นะคะในการสอบถามหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้เลยนะถัดไปค่ะวันนี้นะคะท้ายหน่วยย่อยของเรามีแบบประเมินตนเองตรงนี้คุณนกฝากเด็กๆทำที่บ้านก็ได้หรือทำในเวลาว่างก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประเมินตนเองว่าในหน่วยย่อยนี้เราทำอะไรได้ดีหรือเรามีจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจนั่นเองนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ละค่ะในการนำมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ how do you come to school คุณมาโรงเรียนได้อย่างไรนั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่15เรื่อง do you come to school by bus ใบงานที่16เรื่อง I go to school on foot คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Don't be afraid to ask for help when you need it เราอย่าเกรงกลัวที่จะถามหาเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองเมื่อเราต้องการฉะนั้นถ้าสมมติวันหนึ่งเราเกิดไปหลงทางอยู่ที่ไหนไม่รู้เราจะทำอย่างไรดีถ้าเราหลงทางอยู่ที่ไหนไม่รู้เราจะทำยังไงดีขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือฉะนั้นอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะถ้าเราจำเป็นเนาะโอเค that's it for today
0: class ready

0: ุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นเหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนๆลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้อง

0: สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จันเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: không con gấu?
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะต่อจากความรู้เดิมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองว่ามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ 1. สามารถอธิบายและยกตัวอย่างความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและ3ตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนะคะของคนไทยในปัจจุบันได้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันถึงความแตกต่างนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้อะคุณครูน้ำมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูถ้าเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเหมือนดั่งภาพนะคะอ่ะเรามาดูกันในภาพ2รูปภาพแรกนะคะเรามาดูในรูปภาพแรกเราเคยเห็นหรือยังรูปภาพนี้เคยเห็นแล้วคือพิธีอะไรลูกจำได้ไหม
2: จำได
1: ้พิธีอะไรลูกได้ยินกลุ่มที่3ตอบแววๆคือพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะต่อมาคือมีกิจกรรมอะไรลูกได้ยินแววๆการแห่เทียนพรรษาใช่หรือไม่มีการแห่เทียนนะคะอ่ะเราดูไปแล้ว2รูปภาพนะคะรูปภาพต่อมาประเพณีอะไรลูกขึ้นอยู่แล้วเลยไหลประเพณีวัฒนธรรมไหลเหลือไฟนะคะต่อมาการลอยโคมในที่นี้นั่นเองนะคะเราดูไปแล้วทั้งหมด4รูปภาพนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆ ดูรูปภาพแล้วเรามาสู่คำถามกันนะคะว่าการที่นักเรียนเนี่ยนะคะได้เข้าร่วมประเพณีสำคัญในท้องถิ่นมีผลต่อการดำเนินชีวิตด้านไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพิธีสู่ขวัญข้าวมีการแห่เทียนใช่ไหมลูกมีประเพณีไหลเรือไฟนะคะแล้วก็มีการลอยโคมถ้าเราเนี่ยได้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเหล่านั้นนักเรียนคิดว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตยังไงลูกมันเกี่ยวข้องทางด้านใดบ้างในการดำเนินชีวิตของเราอ่ะกลุ่มที่3บอกว่าเกี่ยวข้องทางด้านสังคมเกี่ยวข้องอะไรอีกแห่เทียนเกี่ยวข้องกับอะไรลูกอะไรลูกความเชื่ออ่ะศาสนาเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้นะคะอ่ะเด็กๆตอบอาจจะเป็นด้านความเชื่อใช่ไหมคะนอกจากความเชื่อแล้วก็ยังมีทางด้านศาสนาหรือการดำเนินชีวิตนั่นเองอย่างเช่นพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะอ่ะก็มีการทำการนะคะบุคคลที่ทำก็อาจจะเป็นบุคคลที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะการทำนานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาทบทวนกันก่อนในเรื่องวัฒนธรรมว่ายังจำได้อยู่หรือไม่นะคะวัฒนธรรมคือวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเช่นการกินการอยู่การแต่งกายอาหารประเพณีศิลปะแขนงต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานโดยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะและสิ่งที่เราจะเรียนถึงความแตกต่างในวันนี้นะคะจะมีกี่หัวข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหัวข้อแรกเลยก็คือทางด้านศาสนานะคะว่าศาสนาในประเทศไทยของเรานะคะหรือในปัจจุบันของเรามีศาสนาใดเกิดขึ้นมีพิธีกรรมใดเกิดขึ้นในแต่ละศาสนานะคะต่อมาคือภาษาไทยทางด้าน ภาษานอกจากภาษาไทยแล้วความแตกต่างมีภาษาอื่นๆอีกหรือไม่นะคะข้อที่3นะคะวิถีเกษตรกรรมนอกจากการทำไร่ทำนาทำสวนแล้วนะคะมีอาชีพอื่นๆเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะข้อที่4รูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนะคะนอกจากการไหว้การยืนการนั่งนะคะมีความแตกต่างทางด้านอะไรบ้างบุคลิกนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันและข้อสุดท้ายคือศิลปกรรมแขนงต่างๆนอกจากสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงความแตกต่างทั้งหมดกี่หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันคะ5หัวข้อนั่นเองนะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกคือด้านศาสนาศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนะคะอย่างเช่นเด็กๆนับถือศาสนาอะไรกันบ้างใครนับถือศาสนาพุทธเอามือลงนะคะอ่ะในห้องส่วนมากจะมีการนับถือศาสนาพุทธนะคะนอกจากนี้ในสังคมไทยยังมีผู้คนที่นับถือศาสนาและความเชื่ออื่นๆอีกด้วยเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอ่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆยกมือจำนวนมากแสดงว่าเด็กๆนับถือศาสนาอะไรลูกศาสนาพุทธนั่นเองนะคะอ่ะแสดงว่ามีเด็กๆนับถือศาสนาพุทธจำนวนมากแต่ยังมีศาสนาอื่นๆรวมด้วยที่คุณครูไม่ได้เห็นยกมือใช่ไหมคะอ่ะใครนับถือศาสนาคริสต์มีไหมลูกมีไหมเอ่ยอ่ะในห้องนี้ไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางมีไหมคะสามารถยกมือนะคะแสดงความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆได้รู้ได้ว่าเราเนี่ยถือศาสนาใดนะคะอ่ะศาสนาต่อมาศาสนาอิสลามมีไหมเอ่ยอ่ะในห้องเรียนของเรามี1คนนั่นเองขอบคุณมากค่ะลูกอ่ะนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในห้องเรียนของเรานะคะมีเพิ่มมา1ศาสนาแล้วนอกจากศาสนาพุทธที่มีการนับถือนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าความแตกต่างในประเทศไทยนะคะมีการนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวไหมคะไม่นะคะมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูรูปภาพกันรูปภาพแรกคือศาสนาอะไรลูกศาสนาคริสต์นะคะศาสนาพุทธนะคะก็มีสัญลักษณ์นะคะก็คือธรรมจักรนั่นเองศาสนาคริสต์ก็มีสัญลักษณ์นะคะประจำศาสนาคืออะไรลูกไม้กางเขนนั่นเองในที่นี้นะคะอันนี้เวลาจะทำพิธีกรรมใดๆนะคะก็จะมาทำที่โบสถ์คริสต์นั่นเองนะคะของบุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะต่อมารูปภาพที่สองคือศาสนาอ
0: ิสลาม
1: ศาสนาอิสลามนะคะมีสัญลักษณ์ประจำศาสนาก็คือพระจันทร์เสี้ยวกับดาวนั่นเองนะคะด้านหลังกลุ่มที่5นะคะตอบมานะคะอ่ะมีพระจันทร์เสี้ยวกับดาวนะคะเวลาไปทำพิธีกรรมก็จะไปที
0: ่ม
1: ั
0: สย
1: ิดนั่นเองเห็นไหมคะกลุ่มที่3นะคะแสดงว่าเคยพบเจอนะคะศาสนาอิสลามเวลาไปทำพิธีต่างๆนะคะก็ไปทำที่มัสยิดนั่นเองในที่นี้นะคะแล้วศาสนาพุทธล่ะลูกทำที่ไหนลูกประกอบพิธีกรรมที่วัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นการแห่เทียนใช่ไหมคะก็ไปทำที่วัดนะคะซึ่งแต่ละศาสนาล้วนมีหลักคำสอนขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่แตกต่างกันอย่างเช่นครูน้ำนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นพิธีเกี่ยวกับพิธีสินจุ่มของศาสนาคริสต์นะคะอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่แตกต่างออกจากศาสนาอื่นๆนะคะต่อมารูปภาพด้านล่างเขาร่วมพิธีกรรมอะไรลูกมีการละหมาดนั่นเองละหมาดเกิดขึ้นในศาสนาใดลูกศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะพิธีกรรมก็ขึ้นอยู่กับศาสนานั้นๆมีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะนอกจากความแตกต่างของศาสนาแล้วนะคะก็ยังมีทางด้านของภาษานั่นเองนะคะตอนนี้เราใช้ภาษากลางเลยในการสื่อสารก็คือภาษา ภาษาไทยนั่นเองเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าภาษาไทยนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองถูกไหมคะเรามีพยัญชนะไทยมีไหมลูกมีพยัญชนะไทยมีสระใช่ไหมลูกในภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะนอกจากภาษาแล้วที่เป็นเครื่องมือของเรานะคะภาษาไทยนะคะยังเป็นภาษาประจำชาตินะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยสื่อความหมายได้ชัดเจนไพเราะสละสลวยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างทางด้านภาษาได้บอกไว้ว่านอกจากการติดต่อสื่อสารด้วยการใช้ภาษากลางแล้วประเทศไทยยังมีภาษาและสำเนียงในท้องถิ่นที่ยังคงมีการสื่อสารและใช้สื่อสารกันอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเช่นภาคเหนือเราอยู่ภาคเหนือเรามีการใช้ภาษาอื่นๆภาษาหรือเขาเรียกว่าภาษาท้องถิ่นอะเราอยู่ภาคเหนือภาษาท้องถิ่นอะคนภาคเหนือจะพูดยังไงลูกพูดยังไงลูกพูดภาษาเหนือนะคะอะที่เขาเรียกว่าอูกำเมืองนั่นเองนะคะในที่นี้นะต่อมาคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะมีภาษาถิ่นไหมลูกนะภาษาถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไรลูกพูดแบบไหนพูดแบบไหนลูกพูดอีสานพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะคะต่อมาคนที่อยู่ภาคใต้คนที่อยู่ภาคใต้ท้องถิ่นของภาคใต้ก็จะพูดสำเนียงภาษาใต้คนใต้จะพูดเร็วหรือพูดช้าลูกพูดเร็วใช่ไหมคะซึ่งแตกต่างจากคนภาคเหนือนั่นเองที่พูดช้าๆนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่นะคะภาษาท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นจังหวัดประจวบของเรา

นะคะในบางอำเภอก็มีการพูดภาษาท้องถิ่นนะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากภาษานะคะที่ใช้ในภูมิภาคนะคะต่างๆแล้วรวมทั้งนะคะยังมีการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์เช่น

0: าจีนนะคะนับถือว่าเป็นภาษาที่3เลยที่เด็กๆได้เรียนนะคะเพราะว่าภาษาต่างประเทศเราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้ได้นั่นเองนะคะเด็กๆเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะเราสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้นักเรียนจะเห็นได้ว่าภาษานอกจากภาษากลางแล้วนะคะก็ยังมีภาษาถิ่นนะคะรวมถึงภาษาต่างประเทศด้วยซึ่งจะเห็นความแตกต่างกันนั่นเองนะคะไม่ได้ใช้แค่ภาษากลางภาษาไทยอย่างเดียวในการสื่อสารแต่เวลานักเรียนไปติดต่อราชการส่วนมากจะใช้ภาษาอะไรลูกในการติดต
1: ่อ
0: ภาษาไทยหรือการสื่อสารภาษากลางนั่นเองนะคะในการติดต่อสื่อสารนะคะในหน่วยงานราชการต่างๆหรือเวลาเรามาโรงเรียนเราอยู่ในหมู่คนจำนวนมากนะคะเราก็ใช้ภาษากลางนะคะในการสื่อสารมากกว่าภาษาถิ่นเพราะว่าภาษาถิ่นบางภาษาเพื่อนเรารู้จักไหมลูกไม่รู้จักใช่ไหมคะว่าคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรสื่อสารว่าอะไรนั่นเองนะคะนอกจากภาษาไทยแล้วยังมีวิถีเกษตรกรรมนะคะจำได้ไหมเอ่ยวิถีเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งนับเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอาชีพเกษตรกรรมที่สืบทอดกันมานะคะก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่านั่นเองนะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะนอกจากมีอาชีพเกษตรกรรมแล้วนะคะมีอาชีพใดบ้างเรามาดูกันในปัจจุบันนะคะวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นแสดงว่าคนในปัจจุบันมุ่งหน้าแต่ทำการเกษตรอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่นะคะคนในปัจจุบันนะคะก็มีทั้งการทำการเกษตรและทำอาชีพอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะอ่ะนอกจากนี้แล้วเขาบอกว่ามีการย้ายถิ่นฐานนะคะเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้นในที่นี้นะคะนอกจากเกษตรกรรมก็อาจจะมีอาชีพประมงนอกจากมีอาชีพประมงแล้วนะคะก็ยังมีอาชีพรับราชการนอกเหนือจากการเกษตรในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็มีงานภาคเอกชนนะคะงานรับจ้างและบริการรวมทั้งการทำงานในระบบอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันเกิดขึ้นไม่ได้มีแค่อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนยุคใหม่ๆก็อาจจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆที่มีความเจริญนะคะไปเล่าเรียนไปศึกษาจนมีงานทำณที่ตรงนั้นที่เราย้ายถิ่นฐานไปนั่นเองนะคะนอกจากความแตกต่างของอาชีพแล้วเรามาดูเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพกันนะคะเราฝึกไปหรือยังลูกในเรื่องนี้ฝึกหรือยังลูกฝึกแล้วนะคะเราฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือมารยาทของคนไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากมีความอ่อนน้อมสุภาพนุ่มนวลกิริยาเรียบร้อยนะคะในบุคลิกของคนไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมารยาทไทยเนี่ยที่เราได้เรียนรู้ไปก็จะได้แก่การไหว้การนั่งมารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบเคารพซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูความแตกต่างกันบ้างอย่างเช่นไทยเรานะคะเราเจอหน้ากันเรายิ้มเราสวัสดีเรามีมารยาทในการทักทายแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติล่ะลูกเขามีการทักทายแบบไหนลูกบุคลิกในการทักทายเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่ามีการจับมือทักทายอะไรอีกลูกกอดกันใช่ไหมคะในการทักทายซึ่งเด็กๆก็สามารถยกตัวอย่างได้นะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะแม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นผ่านสื่อประเภทต่างๆแต่โดยพื้นฐานแล้วคนไทยยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเช่นเรารู้จักวัฒนธรรม

0: รมของชาติตะวันตกอย่างเช่นการนักทายคือการจับมือคือการกอดนะคะเรารู้จักแต่ไทยเรายังคงเดิมวัฒนธรรมโดยการไหว้ใช่ไหมลูกไหว้ทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเจอเพื่อนนะคะเจอคุณครูเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะการทักทายของเราเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะคะความเคารพผู้ใหญ่นะคะหรือผู้มีคุณวุฒินะคะที่สูงกว่าของที่สูงกว่าเรานะคะเป็นเอกลักษณ์ทำให้สังคมไทยยังคงมีความสงบสุขสืบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะการเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนะคะในที่นี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเอกลักษณ์นะคะก็จะมีความแตกต่างกับชาติตะวันตกนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราควรอนุรักษ์นะคะความเป็นไทยอนุรักษ์การไหว้มารยาทต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคนไปพบเห็นที่ไหนนะคะก็จะได้ชื่นชมในความอ่อนน้อมกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะนอกจากความแตกต่างนะคะของเกี่ยวกับมารยาทบุคลิกต่างๆแล้วนะคะต่อมาศิลปกรรมแขนงต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศิลปกรรมเหล่านี้นะคะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างเรามาทบทวนกันก่อนนะคะวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของไทยทั้งสถาปัตยกรรมนะคะประติมากรรมและจิตกรรมนั่นเองนะคะเรามาดูความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าความแตกต่างของศิลปกรรมนะคะก็คือเอกลักษณ์ของชาติเป็นงานศิลปกรรมประเภทต่างๆยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้ยังมีการสืบทอดมาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดนะคะจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะคะควบคู่ไปกับการเปิดรับแนวคิดทางศิลปะใหม่ๆจากทุกมุมโลกนั่นเองนะคะมีการแสดงด้วยนะคะการแสดงอะไรลูกจากภาพมีการแสดงโขนนี่ก็เป็นศิลปกรรมเช่นเดียวกันนะคะทางด้านการแสดงนะคะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และในขณะเดียวกันยังคงเปิดกว้างนะคะและพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องศิลปกรรมที่นะคะคนไทยรับมาจากต่างชาตินะคะเช่นการทำลวดลายจากกระจกนักเรียนรู้จักไหมลูกลวดลายสีจากกระจกประตูบ้านในที่นี้นะคะนี่แหละคือการรับวัฒนธรรมที่เข้ามาจากชาวต่างชาติในการปรับเปลี่ยนแปลงนั่นเองในที่นี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะความแตกต่างเกิดขึ้นในแต่ละหัวข้อนั่นเองอย่างเช่นศาสนามีความแตกต่างไหมลูกมีไหมคะศาสนาก็มีความแตกต่างมีศาสนาพุทธอย่างเดียวไหมคะไม่มีมีศาสนาอะไรบ้างลูกเราทวนกันก่อนศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมคะภาษาใช้ภาษาไทยอย่างเดียวในการสื่อสารไหมคะไม่มีภาษาอะไรบ้างลูกภาษาท้องถิ่นภาษาต่างประเทศต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาทวนข้อที่3ก็คืออาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวไหมคะไม่มีอาชีพอะไรบ้างที่เข้ามาเกิดความแตกต่างอุตสาหกรรมอะไรอีกคะรับราชการนะคะต่อมารูปแบบการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะและบุคลิกภาพมีการไหว้อย่างเดียวไหมลูกประเทศไทยมีการไหว้อย่างเดียวแต่มีความแตกต่างจากชาติตะวันตกในการทักทายแบบไหนลูกชาติตะวันตกชาวตะวันตกจับมืออะไรอีกคะกอดนะคะในการทักทายข้อที่5สุดท้ายเลยศิลปกรรมแขนงต่างๆนะคะมีการนำลวดลายมาทำอะไรลูก
1: มาทำ
0: ประตูกระจกนั่นเองในที่นี้นะคะก็การเป็นการรับวัฒนธรรมเข้ามานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วที่เด็กๆได้เรียนกันไปนะคะ เราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะขั้นปฏิบัติก็คือให้นักเรียนตอบคำถามความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อสักครู่นี้เราเรียนความแตกต่างกี่หัวข้อกี่หัวข้อคะ5หัวข้อนั่นเองถ้านักเรียนเรียนรู้นะคะตอบคำถามตามคุณครูน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางก็จะสามารถทำกิจกรรมในวันนี้ได้นั่นเองนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเรามาดูคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครูให้นักเรียนตอบคำถามความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาของใบงานการใบงานที่เท่าไหร่คะเด็กๆใบงานที่5เปิดในชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะในใบงานที่5ของเรานะคะใบงานที่5ให้นักเรียนบอกนะคะถึงวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างมีทั้งหมดกี่หัวข้อลูกกี่หัวข้อลูก5หัวข้อคุณครูได้ขึ้นชื่อเรื่องต่างๆไว้แล้วนั่นเองนะคะใน5หัวข้อที่มีความแตกต่างกันออกมานั่นเองที่เราเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานแล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะทั้ง5ข้อเลยนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเด็กๆก็ส่งให้กับคุณครูเพื่อทำการตรวจสอบอีก1รอบนั่นเองนะคะในที่นี้นะรวมถึงทั้งนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ตรวจสอบเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะในปัจจุบันสังคมไทยอาจมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากต่างชาติมากขึ้นนะคะแต่หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาการใช้ภาษาวิธีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมบุคลิกภาพและอุปนิสัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรวมไปถึงศิลปกรรมแขนงต่างๆนะคะโดยนะคะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคนเลยนั่นเองนะคะเด็กๆก็เห็นถึงความแตกต่างไปแล้วว่าแตกต่างอย่างไรนะคะแต่ไทยเรายังคงภาษาเดิมเอกลักษณ์เดิมไว้ในที่นี้นั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องการสืบสานวัฒนธรรมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมอดำรงกรบ
2: ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆค่ะมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

มารับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะ

0: ิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
3: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
3: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้ว ก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
4: ใช่
3: ๆนะ
4: นะนะ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจให้คลี่ยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: อืมมีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงยังพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจ

0: แล้วพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
0: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ้ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุก
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหม
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุกมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

0: อภิษรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
1: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
2: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
0: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
3: ใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วนก็ได้นะเป็นสุข
2: ค่ะพี่ร่มเย็น
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
6: กล้องพร้อม
7: ปิด
8: ปิด
9: พี่นนท์นี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
10: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
9: นนท์ค่ะ
11: ให้ใส่ค่ะ
9: ดูดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนนดีได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: ยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่พึ่งตนเองได้

0: ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรเอ้าทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
2: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

สวัสดีไหม

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่ะพบกับข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเจ้าตัวนั้นยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมคุมตัวนายฉลองฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 9:27 นาทีตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือและรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์อีก1คันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายฉลองว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามและสายหน้าแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครียดหรือไม่และเป็นห่วงลูกสาวหรือไม่นายฉลองยังคงไม่พูดแต่ว่าพยักหน้ารับทั้งสองคำถามก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนครับเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองสืบเนื่องจากกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางออกจากสภ.รัตนาธิเบศรและกลับไป
2: เปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผม
3: พอจะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย5,000บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับเปรียบเทียบปรับ
4: ระดับการปรับ
2: ใช่ครับผม
4: ว่ามีเท่าไหร่รูปแบบ
2: คือกำหนดว่าไม่เกิน5,000บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาท
4: อันนี้คือโทษสูงสุด
2: ใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับผม
4: แล้วคือได้ทาง
2: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีเดชรัฐพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีการควบคุมตัวนายฉลองนะคะหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้ามายังบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทางครอบครัวค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่ตำรวจเข้าไปเพียงเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนก็คือให้รออยู่ที่บริเวณด้านนอกของรั้วประตูบ้านค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะใช้เวลากว่า40นาทีก่อนที่จะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีกครั้งทั้งนี้การตรวจค้นเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอาวุธแล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งผลจากการตรวจค้นค่ะพบเครื่องกระสุนขนาด11มม.จำนวน30นัดซึ่งจากการสอบถามจากบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11มม.ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้จากการเปิดตู้เซฟก็มีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดี
1: ทั้งนี้ครับนายฉลองเองได้ให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าไปห้องขังในทันที
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางลูกสาวแล้วก็ครอบครัวค่ะเดินทางมาเข้ารับร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาหลังผ่าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุนะคะว่าที่ผ่านมาบิดาของตนเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาวนนทบุรีมาโดยตลอดทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามที่จะสอบถามเรื่องของเงิน11ล้านบาทนะคะทางลูกสาวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็บอกเพียงว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกนำมาผ่าชันสูตรค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีญาติของนายกอบจ.นนทบุรีก็คือลูกสาวแล้วก็หลานๆเดินทางมาติดต่อเพื่อรับร่างพร้อมกับเปิดเผยถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่าถูกยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคืนว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งชาวนนทบุรีทราบว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานมีแต่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดหากไม่ดีจริงก็คงไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องกันมา 4-5 สมัยรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถทำให้ทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็สอบถามถึงความสนิทสนมระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็นายฉลองเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะลูกสาวนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปหาคำตอบในคดี
5: ขออนุญาตถามกรณีข่าวที่ฝั่งนู้นพูดเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
6: คะข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5 สมัยนะคะ
7: ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะตามที่ทางอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน
6: อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความให้คุณตำรวจเป็นคนให้คำตอบหาคำตอบแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับร่างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่11-19 สิงหาคมนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพว่าเกิดจากมีกระสุนวิ่งตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดจำนวนมากอีกทั้งยังพบว่าลักษณะกระสุนที่ถูกยิงมีทั้งฝังในและทะลุร่างกายขณะที่ญาติไม่ได้มีการร้องขอให้มีการผ่าชันสูตรเพิ่มเติมขณะที่ผลการผ่าชันสูตรก็จะถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป
0: ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถึงกรณีความสนิทสนมของนายฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะตนเองกับนายฉลองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนักการเมืองรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วม

0: ร่วมกันตั้งแต่ปี2554ส่วนนายฉลองแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานและยังเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
1: คือโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดด้วยนะครับก็ของท่านสสพี่ฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่อ่ะเป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนปี2554นะครับก็รู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่ก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็เคยแข่งขันกันในนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพ
2: ตอนระหว่างนี้ได้พูดคุยกับคุณฉลองว่านายกอบจมั้ยคะ
1: ก็ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้จักทั้งคู่เราก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีแต่อยากจะให้ทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยก็เลข7กันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับ
2: ก็แสดงว่าในอดีตนี้เคยรับรู้ปัญหาแล้วเคยพูดคุยให้เขาแบบดีกันอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
1: คือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อการแข่งขันผมเชื่อว่าพี่เขาทั้งคู่ก็คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่เขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนที่เขาแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของคดีนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่ไหมก็เป็นพี่ทั้งคู่ครับเป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู่
2: นี่สิ่งนี้เคยรับทราบไหมครับเหมือนว่าสนิทกันเคยกัน
1: ไม่
2: เคยรับร
1: ู้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้นะครับ
3: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพยานเข้าให้ปากคำแต่ว่าเด็กบางคนนั้นยังมีอาการหวาดกลัวดังนั้นการสอบปากคำครับจึงต้องรอความพร้อมของพยานด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนนั้นยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีผู้คนนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีตำรวจจากสภ.นนทบุรีคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยส่วนภายในโรงเรียนบรรยากาศก็เงียบสงบและมีการจำกัดการเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนั้นมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนเพื่อพบนักจิตวิทยาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งบางคนนั้นยังมีทั้งสีหน้าและท่าทางที่หวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
0: อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งบอกว่าขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลนักเรียนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีการประชุมหรือว่าพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก็เตรียมพร้อมรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหากมีพยานเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับนักเรียนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเหลืออีกกี่คนบางคนก็ยังมีอาการหวาดกลัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนครูอรสาซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะณขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพราะก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน
3: ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลว่า FBI สหรัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุนั้นพันตำรวจเอกภาสกรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงให้รายละเอียดไม่ได้พร้อมคาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนในการรวบรวมคำให้การและดำเนินการตามสำนวนคดีซึ่งกำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หากพยานมีความพร้อมก็เข้ามาให้ปากคำได้ทันที
0: หลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะทางจังหวัดนนทบุรีก็เดินหน้ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคือสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมเข้มอาวุธปืนทุกชนิด

0: พร้อมกับกำชับสถานศึกษาตั้งเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำรอยแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขั้นเด็ดขาดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายเชษฐาโมสิการัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์บูรณาการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและควบคุมอาวุธปืนจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับมาตรการสำคัญนะคะก็คือการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันนี้ค่ะยังมอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบและก็เข้มงวดเรื่องใบอนุญาตอาวุธปืนหากพบเข้ามีตามกฎหมายให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนอกจากนี้มีการกำชับให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทบทวนแผนเผชิญเหตุซักซ้อมความพร้อมแล้วก็ยกระดับงานด้านการข่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันกับทางจังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการข้อมูลรับมือเหตุฉุกเฉินเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือ อว.ก็เปิดเผยกับว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมได้สั่งให้รวบรวมข้อมูลและก็กำหนดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วและก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้โดยเร่งด่วนทนายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการป้องกันและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายการดูแลสุขภาพจิตการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและการวางระบบความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับมาตรการเร่งด่วนกำชับให้ทุกสถานศึกษาตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดพร้อมจัดระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรขณะที่มาตรการระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนการกลับมาเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้จะมีทีมจิตวิทยาและก็ทีม MCAT นะครับในการที่จะดูแลนักเรียนและครูพร้อมจัดห้องพักใจและติดตามประเมินภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ
2: ์เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้นะครับโรงเรียนจะได้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปนะครับดูแลนักเรียนและคุณครูอย่างต่อเนื่อง
0: ขณะที่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางมาร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรมศพของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดขึ้นที่ศาลา3วัดลาดประดุกโดยทางคณะได้มีการพูดคุยสอบถามแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวและก็ญาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝ่ายความมั่นคงนั้นพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแกนนำฝ่ายทหารของกลุ่ม BRN ได้สั่งการให้แกนนำสายปฏิบัติการควบคุมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวรวมถึงมวลชนแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยคาร์บอมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานข่าวกรองเพิ่มเติมว่าพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกฝ่ายปฏิบัติการและแนวร่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและประเมินความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตานั้นมีรายงานว่าแกนนำระดับปฏิบัติการได้สั่งการให้สมาชิกแนวร่วมเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ส่วนการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะทางกองทัพบกค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพันโทภรสันหานอาสาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายที่73ของกองกำลังสุรนารีตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้แก่10โทถากูลปัญญาดีกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยสิบโทถากูลค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขณะปฏิบัติภารกิจเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน677บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ก่อนถูกปลดเนื่องจากมีเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพนะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ของกำลังพลรวมถึงการช่วยเหลือและก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
1: เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากำลังพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะเรื่องอะไรเอ่ยจังหวะจังหวะดนตรีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดีไหมคะเราฝึกปฏิบัติไปใช่ไหมคะในเรื่องของปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะโดยอัตราจังหวะที่เราปรบมือกันนะคะจะมีทั้งหมด3อัตราใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะปฏิบัติทบทวนนะคะปรบมือตามจังหวะนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะได้นะคะโดยเราจะให้นับใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้องนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วให้เด็กๆปรบมือกับปรบตักใช่ไหมคะชิงให้ปรบปรบอะไรคะตอบพร้อมกันชิงปรบปากชาบรบมือนะคะอ่ะพร้อมนะคะ3ชั้นก่อนจำได้ไหมคะห้องไหนบ้าง2 4 6แล้วก็8นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2
2: 3
1: 5
2: 6 7 8
1: 1 2
2: 3 4 5 6 7
1: อันนี้คือกี่ชั้นคะ
2: 3
1: ชั้นนั่นเองต่อไป2ชั้นนะคะ2ชั้นพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นคะกี่ชั้น2ชั้นต่อไปชั้นเดียวนะคะชิงกับฉับอยู่ห้องเดียวกันเลย

0: ใช่ไหมคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นคะ
1: 1
0: เราเรียกว่า1ชั้นหรือชั้นเดียวเราเรียกว่าชั้นเดียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะคะความรู้นะคะที่เด็กได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะและในวันนี้ค่ะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสรรค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเป็นในเรื่องของ1 นะคะบอกความหมายและหลักการขับร้องเพลงค่ะ2ค่ะปฏิบัติการขับร้องบทเพลงไทยสากลนะคะและ3ค่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงนั่นเองนะคะวันนี้ของครูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเราจะมาฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยสากลนั่นเองนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของหลักของการขับร้องเพลงกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าเพลงที่เด็กๆได้ฟังนะคะต่างๆเพลงต่างๆเลยเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: จังหวะ
0: มีจังหวะถูกต้องมีอะไรคะเวลาเราฟังเพลงองค์ประกอบมีจังหวะมีเสียงถูกต้องนะคะมีเสียงมีอะไรคะเนื้อร้องเพลงมีอะไรคะเนื้อร้องหรือทำนองเพลงนั่นเองนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ประกอบในเพลงนั้นที่บรรเลงในเพลงนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะของเพลงในแต่ละเพลงนั่นเองแต่ละเพลงจะมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นเพลงที่จังหวะช้าหรือจังหวะเร็วหรือจังหวะปานกลางนะคะแล้วก็ที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือมีในส่วนของเนื้อร้องเพลงใช่ไหมคะแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีเนื้อร้องที่แตกต่างกันนะคะบางเนื้อร้องเพลงนะคะมีเนื้อร้องที่เป็นไงสนุกสนานนะคะแต่บางเพลงเป็นไงคะเศร้านะคะมีเนื้อหาของเพลงที่เศร้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบนะคะของบทเพลงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการขับร้องเพลงวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าการขับร้องเพลงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูองค์ประกอบนะคะของการขับร้องเพลงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือ
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เสียงนั่นเองนะคะเสียงนะคะและสองค่ะ
1: ทำน
0: องนะคะมีเสียงมีทำนองและสามค่ะ
1: จังหวะ
0: นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะของการขับร้องเพลงนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบมีอะไรบ้างคะหนึ่งคือ
1: เส
0: ียงสองค่ะ
1: ทำนอง
0: และสามค่ะ
1: จังหวะ
0: นั่นเองนะคะก็ตามที่เด็กๆได้บอกครูแตกเลยใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบสำคัญเนี่ยบางคนตอบถูกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเสียงทำนองแล้วก็จังหวะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะคะเสียงคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประเภทแรกเลยนะคะนั่นก็คือเสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยค่ะเสียงคือ
1: เสียง

ในเรื่องของเสียงนะคะเสียงพยัญชนะต่างๆการเว้นวรรคนะคะการเว้นวรรคตอนนะคะคำควบกล้ำเสียงวรรณยุกต์นะคะจะต้องถูกต้องนะคะโดยเฉพาะการออกเสียงรอเรือหรือลอลิงนั่นเองนะคะจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะต่อไปนะคะประเภทที่2นะคะก็คือทำนองนะคะเรามาดูนะคะว่าทำนองนะคะคืออะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

อันนี้นะคะก็คือเป็นการเอื้อนถ้าสำหรับการขับร้องเพลงไทยเนี่ยเขาก็จะมีการเอื้อนนะคะการเอื้อนคำหรือเอื้อนทำนองนะคะเอื้อนคำเอื้อนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นโอราโนอันนี้ก็คือเป็นการเอื้อนคำเป็นคำพูดออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการเอื้อนทำนองเราก็จะเฮ้อเออเออเออแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการเอื้อนทำนองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของทำนองนะคะต่อไปเรื่องของจังหวะนะคะสามก็คือจังหวะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจังหวะคืออะไรให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ3 4

เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของจังหวะนั่นเองการเคลื่อนที่ของจังหวะจะต้องเป็นไงคะสม่ำเสมอมีการเว้นช่องว่างหรือเว้นช่วงที่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะคะก็ต้องมีการเว้นช่วงที่เท่ากันนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เด็กจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือหลักการขับร้องเพลงนะคะเราจะร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหลักการร้องเพลงมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อ1ค่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำประพันธ์ให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนอื่นเลยเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องก่อนใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ
1: ฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคตอนของทำนองเพลง
0: ทีนี้เราฝึกอ่านแล้วใช่ไหมคะเราก็มาฝึกอ่านเนื้อร้องเว้นวรรคตามทำนองของเพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ
1: ฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลง
0: ทีนี้เรามาฝึกนะคะอ่านแต่เราจะอ่านเป็นทำนองนั่นเองนะคะโดยการใส่ทำนองเข้าไปด้วยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ
1: ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะ
0: ทีนี้เรามาฝึกร้องเพลงนะคะแล้วก็เราจะต้องฝึกตามทำนองนะคะฝึกตามจังหวะและข้อ5ค่ะ
1: แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง
0: การแสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางนะคะจะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเพลงนี้มีอารมณ์ที่พูดถึงธรรมชาตินะคะสดใสงดงามแต่หน้าเราเป็นไงคะเศร้าร้องไห้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่เศร้านะคะสีหน้าท่าทางเราจะเป็นยังไงคะเศร้าแต่ร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยได้ไหมคะฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะทุกอย่างจะต้องเหมาะสมนะคะในการแสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางนั่นเองนะคะ

เด็กๆรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์ไหมคะรู้จักใช่ไหมคะบางคนรู้จักนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะด้านล่างนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านทรงพระราชนิพนธ์หรือว่าถ้าเกิดเป็นคำพูดแบบชาวบ้านนั่นก็คือท่านทรงแต่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อร้องเนื้อเพลงหรือแต่งทำนองนะคะเราเรียกว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงเด็กๆเคยได้ยินไหมคะ
1: เคย
0: นะคะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงวันนี้ที่เราจะมาฝึกร้องกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูประวัติของเพลงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านเพลงนี้พร้อมกันค่ะ เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงหรือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเนียดาวเนียดาวนั่นเองนะคะอ่านต่อเลยค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ
1: ์ลำดับที่4ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2489
0: ขณะทรงเป็นเอาใหม่นะคะเด็กๆอ่านใหม่พร้อมกันทั้งต้นทางปลายทางออกเสียงให้ชัดเจนเอาใหม่นะคะ3 4เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงเนียดาวเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4
1: ทรงพระราชนิพนธ์
0: นะคะอ่านต่อค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐณนคร

0: พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไขแล้วพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรม
1: โฆษณาการกรมประชาสัมพันธ
0: ์หรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันนั่นเองนะคะเพลงนี้นะคะมีเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพลงนี้นะคะก็คือประวัติ

ของท่านนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปใช่ไหมคะในเรื่องของประวัตินะคะบทเพลงใกล้รุ่งนั่นเองนะคะโดยวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเพลงนี้เคยได้ยินไหมคะบางคนเคยได้ยินนะคะปลายทางก็น่าจะ เคยได้ยินนะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าบทเพลงนี้นะคะก่อนที่เราจะฝึกร้องนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังเพลงนี้ก่อนดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลูกนะคะเด็กๆฟังไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองทายสิคะว่าเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรทราบไหมคะใกล้รุ่งเป็นช่วงเวลาไหนคะ
1: เช้ามืด
0: ตอนไหนคะตอนเช้าใช่ไหมคะใกล้รุ่งแปลว่าใกล้เวลาจะเช้าแล้วนะคะเขาบรรยายบรรยากาศตอนเช้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งนะคะโดยกลุ่มเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองค่ะที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูเนื้อร้องเพลงใกล้รุ่งกันก่อนก่อนจะฝึกร้องเราต้องทำอะไรก่อนคะตามหลักของการขับร้องเพลงถูกต้องเราจะต้องฝึกอ่านก่อนนะคะเราจะมาอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านเนื้อร้องเพลงพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันค่ะเพลงใกล้รุ่งอ่านเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะ3 4
1: ได้ยินเสียงแว่ว
0: ดังแผ่วมาแต่ไกลไกลชุ่มชื่นหรือไทยหวานใดจะปานฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจใกล้ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นลักโครนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อร้องเพลงใกล้ลูกนั่นเองเด็กๆคะหมู่มวลวิหกวิหกคืออะไรคะคืออะไรคะนกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาพูดถึงบรรยายบรรยากาศนะคะในช่วงเวลาใกล้ลูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะเด็กๆดูเนื้อร้องนะคะเนื้อร้องแรกเลยในวรรคแรกนะคะคุณครูร้องนำร้องก่อนแล้วให้เด็กๆร้องตามได้ไหมคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงเดี๋ยวจะมีกลุ่มผู้โชคดีดีไหมคะออกมาร้องให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีไหมคะพร้อมนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กร้องตามนะคะเพลงนี้เด็กๆก็น่าจะคุ้นหูนะคะจะเคยได้ยินแล้วนะคะได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆ

0: ฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพวิมานประธานกองใจ
1: ได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่ะต่อไปนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะดูวรรคต่อไปนะคะใกล้ยาเมื่อแสงทองส่องนะคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะ

มาในเพลงจริงอาจจะเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด็กๆได้วรรคนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกับเพลงนะคะในเฉพาะวรรคนี้วรรคเดียวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องกับเพลงเลยค่ะ

จังหวะจะเป็นยังไงคะเร็วนิดหนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกร้องนะคะให้ทันนะคะอ่านเนื้อร้องให้ทันนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะโดยไม่มีดนตรีได้ไหมคะพร้อมนะคะเร่งจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะสามสี่ได้

มาได้ไหมคะได้แล้วนะคะไปต่อเลยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเนื้อร้องต่อไปนะคะทำนองจะเป็นทำนองเดิมใช่ไหมคะเป็นทำนองเดิมเด็กๆลองร้องไปพร้อมกับครูแต๊กเลยได้ไหมคะได้นะคะโดยการเราจะใส่เนื้อร้องในทำนองเดิมนั่นเองนะคะลองดูนะคะปลายทางด้วยนะคะ3 4เพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันอวนกินระคนมนทาอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะพอได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่ง3 4เพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันอวนกินระคนมนทาต่อไป

0: สำราญ
1: ได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่นะคะตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่นะคะพร้อมนะคะสามสี่เพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นละ

ดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสาบสานจับใจได้ไหมคะได้นะทีนี้เราจะร้องวรรคนี้นะคะกับบทเพลงนั่นเองนะคะทุกคนเตรียมตัวนะคะ

ได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เราจะมาร้องเต็มเพลงกันเลยนะคะเราจะมาร้องเต็มเพลงนะคะได้ไหมคะตั้งแต่แรกเลยได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ

0: บมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไพเราะมากนะคะวันนี้เด็กๆได้ฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงอะไรคะ
1: ใกล
0: ้ลุ่งนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ที่คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกปฏิบัติกันนะคะก็คือคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะปลายทางเนี่ยก็แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยหรือว่าจะจับครูก็ได้นะคะโดยเราจะมาฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงนั่นเองนะคะโดยเราจะให้เด็กฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ไกลลุงนะคะโดยฝึกเป็นกลุ่มของตนเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาพอนะคะปลายทางก็สามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยให้ครูแตกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติแล้วนะคะในเรื่องของการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงอะไรคะ
1: ใกล
0: ้ลุงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาร้องกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะดีนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติร้องเพลงนะคะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนั่นเองแต่ว่ารอบนี้ครูแต๊กขอให้เด็กข้อ5ใช่ไหมคะเขาบอกว่าแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ของเพลงเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสนุกกับบทเพลงนี้นะคะให้โยกตัวเบาๆได้ไหมคะ

ทำจังหวะเพลงนะคะทุกคนนั่งตัวตรงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงนี้กันอีก1รอบนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

0: บมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะในส่วนของเพลงพระราชนิพนธ์วันนี้เด็กๆกลับไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆก็สามารถนะคะฝึกปฏิบัติร้องเพลงนะคะได้ในวันนี้นะคะเป็นในส่วนของบทเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะว่าในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรนะคะครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของนาฏศิลป์นั่นเองนะคะโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์นะคะในครั้งต่อไปนะคะและในวันนี้ค่ะครูแท็กนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

0: ือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป้าเรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิล

0: อาทิสลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มะลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้เจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มะลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลาเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มะลายแบบนี้
1: ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มะลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได
1: ้เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มะลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้ทางไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆปลายทางจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเริ่มหน่วยที่5นะคะไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางลองตอบคุณครูเสียงดังๆหน่อยสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเอคุณไม่น่าว่าบทเรียนที่เราเรียนนั้นคล้ายๆกับเรื่องสั่งทองเลยใช่ไหมลูกที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องเพราะอะไรใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้บ้างคะเด็กปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะคะมีใครตอบได้บ้างลูกต้นทางมีไหมคะมีนะคะสองคนใครจะตอบก่อนเอ่ยลุกขึ้นยืนเลยลูกยืนเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดเราไม่รู้คำศัพท์ว่าความหมายนั้นแปลว่าอะไรแล้วเมื่อเราไปอ่านเรื่องวิชาเหมือนสินค้าบางทีอาจจะแปลความหมายผิดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวรอคำตอบเพื่อนๆอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอีกคนหนึ่งจะตอบว่าอย่างไรเอ่ย
2: ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเราอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงค่ะและอาจเข้าใจความหมายผิดได้ค่ะ
0: เด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเก่งมากค่ะเห็นไหมคะว่าเรามีความรู้เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะจากการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสั่งทองเห็นไหมคะว่าเราสามารถปรับและประยุกต์ใช้นะคะจากการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์นะคะจากเรื่องสั่งทองก็ปรับมาประยุกต์ใช้นะคะเป็นการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องวิชาเหมือนสินค้าเราจะไม่เกิดข้อสงสัยแล้วลูกว่าทำไมเราจึงต้องเรียนเรื่องคำศัพท์ก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆนะลูกนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านคิดวิเคราะห์ความคุณครูจะมีข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้คิดวิเคราะห์กันนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะสุ่มเพื่อถามความคิดของนักเรียนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกถ้าเด็กๆปลายทางนะคะมีหมายเลขที่คุณครูสุ่มก็ให้ลุกขึ้นแล้วตอบคำถามกับคุณครูปลายทางแต่ถ้าไม่มีหมายเลขที่คุณครูสุ่มก็ให้คุณครูปลายทางนั้นสามารถสุ่มเลขที่ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความนี้มีอยู่ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเด็กๆคิดว่าข้อความนี้สื่อถึงอะไรเด็กๆปลายทางเตรียมตัวไว้เลยนะคะเด็กๆต้นทางเตรียมพร้อมหรือยังลูกเตรียมพร้อมหรือยังคะเตรียมพร้อมที่จะให้คุณครูจับหมายเลขหรือยังลูกจะได้หมายเลขอะไร

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะได้หมายเลขอะไรนะคะอ่ะเด็กๆทายซิว่าเป็นเลขหลักเดียวหรือสองหลัก
1: สอง
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอุ้ยเลขสองหลักเลขสองหลักแต่ไม่รู้นะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลขที่ออกนั่นก็คือเลขที่15ค่ะเลขที่15ลูกไหนอยู่ไหนคะอ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยลูกมาเร็วอ่ะหนูเปิดมาหรือยังคะเปิดหรือยังครับเปิดแล้วนะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนในความคิดของนักเรียนข้อความนี้กล่าวถึงอะไรลูกในความคิดของหนูมีวิชาคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ยวิชาคืออะไรคะในความหมายในความคิดของเราคืออะไรวิชาคืออะไรลูก
2: วิชาต่าง
0: ๆคือวิชาต่างๆที่เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเรามีวิชาแล้วเขาบอกว่าเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรลูกลองคาดเดาดูสิคาดเดาความคิดตัวเองเอาความคิดตัวเองเลยลูกคำว่าทรัพย์ไม่ใช่ซับหน้าไม่ใช่ผ้าซับไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าด้วยไม่ต้องซับเหงื่อซับคำว่าซับในที่นี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะคุณครูอนุญาตให้หนูเดินไปหาเพื่อนที่หนูคิดว่าจะช่วยตอบได้ไปเลยค่ะ อ่ะไหนขอร้องเพื่อนก่อนเร็วเร็วลูกเอาตามความคิดเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกลูกเพราะครูถามความคิดของนักเรียนค่ะลูก
3: วิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคำว่าทรัพย์เหมือนแปลว่าเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของเราครับ
0: คำว่าทรัพย์ก็คือเงินหรือทรัพย์สินต่างๆอ่ะถ้ารวมแล้ววิชาคือความรู้ใช่ไหมคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเนี่ยถ้าในความคิดของหนูเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาหมายถึงอะไรลูก
3: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินหรือเงินอยู่นับแสนครับ
0: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินอยู่นับแสนเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยลูกขอบคุณเพื่อนหรือยังครับเอาไมค์ด้วยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเห็นไหมคะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถนะคะที่จะทราบความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ได้เด็กๆก็จะทราบไหมคะว่าผู้แต่งนั้นต้องการที่จะสื่ออะไรไม่ทราบนะคะความหมายคล้ายๆกับที่เพื่อนได้แปลเลยนะลูกคำว่ามีวิชาถ้าเรามีความรู้นะคะเรามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้เหมือนมี

0: ทรัพย์เราสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ทำอย่างไรได้บ้างนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองถ้าเรามีความรู้นะคะเด็กๆอาจจะทำอาจจะเก่งวิชาการงานเด็กๆอาจจะเก่งเรื่องการทำขนมเด็กๆก็เอาความรู้เหล่านี้ไปทะลุไปทำขนมแล้วเอามาขายเราก็จะได้อะไรกลับมาลูกเราจะได้เงินกลับมารวมถึงทักษะที่ชำนาญขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่ายิ่งเรามีวิชาแล้วเราฝึกวิชาเหล่านั้นยิ่งทำให้เราเกิดความชำนาญและความชำนาญนั้นจะนำไปสู่สิ่งที่เราอยากจะได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปลูกคำว่าวิชาเหมือนสินค้าชื่อนี้นะคะเป็นชื่อเรื่องเลยใช่ไหมลูกวิชาเหมือนสินค้าคำว่าเหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะคะวิชาก็คืออะไรลูกความรู้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะในวิชาต่างๆภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะคะประวัติศาสตร์พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั้งสิ้นเหมือนสินค้าทำไมถึงเหมือนสินค้าลูกทำไมเขาถึงเปรียบว่าเหมือนสินค้าทำไมถึงเปรียบว่าเหมือนสินค้าเอ่ยเด็กๆปลายทางคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางดูสิคะว่าทำไมวิชานะคะถึงเปรียบเหมือนสินค้าอ่ะเดี๋ยวให้ผู้หญิงตอบก่อนนะลูกนะหนูจะตอบว่าอย่างไรลูก
1: เพราะว่าสินค้ากว่าจะได้มายากลำบากค่ะ
0: เพราะว่าสินค้ากว่าจะได้มายากลำบากหนูจะตอบไหมลูกเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าสินค้าในความคิดของผมหมายถึงสิ่งที่สามารถหารายได้ได้ครับ
0: สิ่งที่หารายได้ได้อ่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะทั้งสองคนนะคะสินค้าเวลาสินค้านะคะคือสิ่งที่เราสามารถหารายได้ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนของลูกปัดเมื่อสักครู่นี้ลูกปัดบอกว่าเป็นสินค้าสินค้าคืออะไรนะคะลูกสิ่งที่ยากลำบากกว่าจะหาได้ถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องถ้าเราต้องการสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วเราเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเราไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อเด็กๆคิดว่ายากไหมคะที่เราอยากจะได้สินค้านั้นมาครอบครอง
3: ยาก
0: ในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเรามีสินค้าคือเรามีความรู้แล้วเราผลิตสินค้านั้นมาแล้วเราตั้งราคาที่เหมาะสมแล้วผู้ซื้อมาซื้อถามว่าวิชาเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้กับเราหรือไม่ได้ทำเห็นไหมคะคำว่าสินค้าเราสามารถถอดความได้สองแบบเลยนะคะอย่างแรกเลยสินค้าคือสิ่งที่เราอยากได้เราจะต้องค้นคว้ามาวิชาก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่อ่านไม่ฝึกไม่ชำนาญเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาไหมถ้าเราไม่ชำนาญเราไม่ฝึกเราไม่อ่านเราจะผลิตสินค้าได้ไหมไม่ได้นะคะหรืออาจจะได้แต่เป็นสินค้าที่เป็นอย่างไรแล้วลูกเป็นสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพนั่นเองนะคะดังนั้นวิชาเหมือนสินค้าก็เป็นการเปรียบเทียบนะลูกว่าการมีวิชานั้นก็เปรียบเสมือนที่เรานะคะจะต้องค้นคว้าไขว่คว้าหาความรู้นะคะเหมือนสินค้าที่เรานั้นอยากจะได้เราก็จะต้องทำอย่างไรเราก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สินค้าที่เราอยากได้นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบาย

ความหมายของคำประโยคและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ3ค่ะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนค่ะเอาละค่ะคุณครูคิดว่าเด็กๆนะคะอาจจะเห็นความสำคัญแล้วนะคะในการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนนะคะเหลือข้อ1กับข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วง

0: คำศัพท์ทราบความหมายคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้แล้วก็จะให้เด็กๆนะคะร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกเอาละค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหน
1: อยากรู
0: ้
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราลองมาเล่นด้วยกันพร้อมกัน1ข้อก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกคุณครูจะมีความหมายมาให้ค่ะหลังจากนั้นจะมีคำศัพท์อยู่2ตัวเลือกคำว่าหัวหน้างานนะคะคำศัพท์นะคะนักเรียนลองคิดพิจารณาดูสิว่าหัวหน้างานเนี่ยกับคำว่านายงานกับคำว่าหางเสือเนี่ยอะไรที่หมายถึงหัวหน้างานคำว่าน
1: ายงาน
0: จะถูกต้องไหมนะเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบว่านายงานหรือหางเสือคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอ่ะกล้องลูกลุกขึ้นค่ะมาหาครูสิลูกมาหาครูอ่ะหัวหน้างานหนูเลือกที่จะตอบนายงานหรือหางเสือแตะเลยค่ะครั้งเดียวก็พอลูกหัวหน้างานนั้นหมายถึงนายงานนั่นเองเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลเลยนะลูกนะเห็นไหมคะเด็กๆกิจกรรมง่ายไหมลูกดังนั้นเดี๋ยวครูจะใช้กล่องวิเศษในการสุ่มเลขที่นะคะเพื่อมาทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนเด็กๆนะคะที่มีหมายเลขนะคะตามที่คุณครูสุ่มนะคะเด็กๆปลายทางถ้ามีหมายเลขตามที่คุณครูสุ่มให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีหมายเลขนั้นให้คุณครูสามารถเลือกหรือสุ่มตามใจชอบได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าได้ไข่กี่ใบเอ่ยได้แล้ว1ใบนะคะใบที่2ใบที่3ทำไมวันนี้มีชมพูเนี่ยใบที่3แล้วนะเอาใบที่4ใบที่5ใบที่6กับ7ค่ะ6กับ7ใบสุดท้ายใบที่8นะคะอ่ะ8คนนะลูกเดี๋ยวออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูกไม่ได้ยินเสียงเลยนะอ่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือพร้อมแล้วหรือยังลูก
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับไหล่เอามือจับหูตัวเองเอามือจับจมูกเอามือจับปากแล้วก็เอามือลงลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยว

0: เรามาเปิดนะคะอ่ะสีสันหลากหลายสีสันเราจะเริ่มจากทางไหนก่อนดีทางไหนก่อนดีเด็กๆปลายทางอาจจะงงนะคะเอ๊ซ้ายขวาของคุณครูอยู่ไหนอ่ะเด็กๆด้านนี้คือด้านซ้ายด้านนี้คือด้านขวา
1: ขวา
2: ขวา
0: อ่ะเริ่มจากขวาก่อนนะคะขวาก่อนนะลูกเลข2หลักค่ะเลขที่ออกนั่นก็คือหมายเลขที่27ค่ะเลขที่27มาเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิริยาดีคำว่ากิริยาดีนะคะคำว่ากิริยาดีเนี่ยเป็นความหมายของคำว่าความเพียรหรืออัจฉาสัยลูกหนูสามารถแตะได้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะกิริยาดีโอ้ผิดนะคะไม่เป็นไรลูกคำว่ากิริยาดีหมายถึงอัจฉาสัยความเพียรคืออะไรลูก
3: ขยัน
0: ใช่ค่ะคือความเพียรคือความขยันความพยายามนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับรางวัลปลอบใจนะลูกนะรางวัลปลอบใจชิ้นใหญ่เลยนะคะต่อไปเรามาดูกันนะลูกโหไปไหนดีนะเอาฟ้าอุ๊ยเลขตัวเดียวเลขหลักเดียวด้วยหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ค่ะโอ้เมื่อกี้เพื่อนเฉลยไปแล้วอ่ะความพยายามดูนะคะความหมายของความพยายามนะคะคำศัพท์มีคำว่าความเพียรกับสติอะไรที่หมายถึงความพยายามลูกแตะได้เลยค่ะเก่งมากค่ะความพยายามนะคะมีความหมายนั่นก็คือดูที่หน้าจอเลยลูกความพยายามหมายมีความหมายก็คืออะไรคะ
4: ความเพียรครับ
0: เก่งมากค่ะไปรับของรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเราจะไม่เปิดก่อนละเดี๋ยวจะรู้ก่อนนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะไหมไม่ต้องขนาดนั้นนะลูกนะอ่ะขอไปตรงกลางแล้วกันไปตรงกลางนะคะอุ๊ยเลขใกล้กันเลยอ่ะเลขที่4ค่ะเลขที่4ลูกเลขที่4พร้อมนะคะมีสติมั้ยลูกมีนะหันพี่ที่กล้องมีสติมั้ยคะ
5: มีครับ
0: มีครับอ่ะพร้อมนะลูกนะโอ้โหของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่นความหมายนี้หมายถึงสมอหรือเสบียงแตะได้เลยค่ะหมายถึงสมอนั่นเองเก่งมากค่ะลูกไปรับรางวัลได้เลยค่ะ

0: ด็กๆเคยเห็นสมอเรือใช่ไหมคะมันหนักไหมลูก
1: หน
0: ักมากนะคะถ้าสมมุติว่าสมอนั้นมันเบามันจะใช้ถ่วงเรือได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะดังนั้นสมอเรือเนี่ยจะหนักมากนะคะเวลาเราทิ้งสมอลงไปนั้นมันก็จะทําให้ถ่วงเรือของเราไว้ไม่ให้เรือของเรานั้นเคลื่อนที่ได้เอาละค่ะใบไหนดีนะอ่ะใบนี้ละกันหวังว่าคงไม่ใช่เลขหลักเดียวแล้วนะหุยเลข2หลักเลขคู่ด้วยเลขที่12ค่ะเลขที่12ค่ะลูกพร้อมไหมคะ
2: พร้อมครับ
0: กูใส่ไมค์ลูก
2: พร้อมครับ
0: พร้อมนะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะลูกนะอาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกลนะคะเราจะใช้คำศัพท์ว่าระดมหรือสะเบียงอ่ะหันไปตอบเพื่อนๆสิว่าเราจะตอบข้อไหน
2: สะเบียงครับ
0: หนูลองแตะดูเลยได้เลยค่ะคำตอบคือเสบียงเก่งมากค่ะอับมือให้เพื่อนค่ะลูกเอาไปรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเด็กๆยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าไม่กลัวการถูกสุ่มแล้วใช่ไหมลูกมาดูอุ๊ยคนนี้ไม่อยู่นะคะไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มใหม่เดี๋ยวเราสุ่มใหม่นะลูกนะเอาอันไหนดีนะอุ้ยหมายเลขนี้น่าจะอยู่แน่นอนหมายเลข22ค่ะหมายเลข22ค่ะมาได้เลยลูกหมายเลข22เรามาดูความรู้สึกตัวเป็นความหมายของระดมหรือสติความหมายก็คือ
3: สติค่ะ
0: สตินั่นเองเก่งมากค่ะไปรับรางวัลได้เลยค่ะหยิบได้เลยลูกอ่ะต่อไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเหลือเขียวเหลืองชมพู
1: เหล
0: ื
1: อง
0: เหลืองเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางเลือกดีกว่าเขียวเหลืองชมพูเด็กๆจะเลือกอะไรนะเด็กๆบอกว่าชอบสีเหลืองเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าชอบสีเหลืองส่งกระแสจิตมาให้คุณครูนะลูกนะคุณครูรอเล่นนะลูกนะอ่ะเรามาดูนะคะอุ๊ยเป็นเลข2หลักใครเอ่ยที่พนมมืออยู่เลขที่29ค่ะเลขที่29นะลูกนะพร้อมนะคะมีสติมั้ยลูกสติแปลว่า
3: ความรู้สึกตัวค่ะ
0: ความรู้สึกตัวนะคะตอนนี้รู้สึกอยู่ไหม
3: รู้สึกอยู่ค่ะ
0: รู้สึกอย่างไรคะลูก
3: รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
0: รู้สึกตื่นเต้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยลูกอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในการควบคุมเรือควบคุมเรือนี่คือคำสำคัญตอบได้เลยค่ะคำว่าแตะได้เลยลูก

0: คำว่าอะไรลูก
1: หางเสือค่ะ
0: หางเสือเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยนะคะเสือนะคะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในการควบคุมเรือไหนใครรู้จักคำว่าหางเสือบ้างหางเสือเป็นอย่างไร
2: เป็น
0: หางเสือเด็กๆเคยเห็นเรือไหมคะเรือยาวเรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าจะต้องมันจะมีเหล็กยาวๆแล้วก็จะมีใบพัดแล้วเขาก็ใช้ในการควบคุมทิศทางเรือนั่นแหละเขาเรียกว่าหางเสือลูกอ่ะต่อไปงั้นสุ่มเลยเอาสีเขียวแล้วกันเลขที่13ค่ะ13ไม่มาอ่ะงั้นเด็กๆตอบพร้อมกันเลยลูกชื่อแม่น้ำสายสำคัญในประเทศอินเดียเชื่อกันว่าไหลมาจากสวรรค์นั่นก็คือ
3: คง
0: คาเก่งมากค่ะใครตอบอัจฉาใสนี่คือคุณครูวิชาสังคมร้องไห้แล้วนะคะเก่งมากเลยลูกต่อไปเด็กๆเหลือใครไปเดียวแล้วอยากได้เพิ่มไหม
3: อยาก
0: ได้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวจับเพิ่มอีกสักหนึ่งใบเดี๋ยวจะจับเพิ่มอีกสักหนึ่งใบอุ๊ยสีใกล้เคียงกันเลยนะคะเอาไปไหนก่อนดีลูกเหลืองอ่ะเอาสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองก่อนนะลูกนะแทมอุ๊ยเลข2หลักเลข2หลักค่ะเด็กๆ16แล้วอะไรต่อลูก
3: 17
0: เชิญค่ะ17ลูกมาเลยลูก17นะคะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทำพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันมีเป็นความหมายของนายงานหรือระดมลูกอ่ะหนูลองแตะก่อนค่ะหนูจะตอบว่าอย่างไรหันไปบอกเพื่อนๆปลายทางสิคะว่าทำพร้อมๆกันมีความหมายของทำพร้อมๆกันนั่นก็คือคำว่า
4: ระดมค่ะ
0: ระดมเก่งมากค่ะลูกคำว่าระดมหมายถึงทำพร้อมๆกันเดี๋ยวไปรับของรางวัลได้เลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแม้ใครจะโชคดีเนี่ยเลข2หลักเป็นเลขขี้และเป็นผู้ชายหมายเลขที่11ค่ะ11ค่ะอ้าวกล้องอีกแล้วมาปิดท้ายเลยลูกปิดท้ายเลยปิดท้ายเลยลูกอาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจายทำให้พังความหมายของคำว่ากระจายหรือคำว่าทำลายตอบเลยลูก
4: ทำลายครับ
0: ทำลายเก่งมากค่ะทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นทำลายลูก
4: เพราะเขาบอกว่าทำให้พังค่ะ
0: ทำให้พังเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะจากการทำกิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะไหมลูกคำว่าระดมหมายถึงอะไรนะ
3: ช
0: ่วยกันหรือทำพร้อมๆกันคำว่าสมอหมายถึงอะ งเอาไว้ถ่วงเรือใช่ไหมคะนายงานหมายถึงหัวหน้างานเสบียงหมายถึงอาหารที่เราทำไมคะเอาไว้กินระหว่างเดินทางไกลถูกไหมลูกเห็นไหมคะว่าเด็กๆได้ความรู้นะคะจากการทำกิจกรรมนี้ไปเยอะแยะเลยดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องแจกใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจแล้วก็ให้เด็กๆนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและนำชุดกิจกรรมส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนอ่านความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าจากนั้นจับคู่คำศัพท์ทางด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กันกับความหมายทางด้านขวามือนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างใบงานค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการทำกิจกรรมเด็กๆได้ความรู้จากที่เราได้เล่นกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชุดกิจกรรมที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามา

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสดเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านหรือในบทเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะจะสุ่มหมายเลขนะคะในการตอบให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามได้เลยนะลูกคุณครูขอคนเดียวหมายเลขที่20ค่ะ20ค่ะลูกนักเรียนคิดว่าอ่ะเราตอบเราค่อยๆตอบไปลูกใจเย็นๆนะคะเราค่อยๆตอบนะนักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านหรือในบทเรียนคิดว่าจำเป็นไหม
1: จำเป็นค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะจะได้รู้ว่าคำไหนผิดคำไหนไม่ผิดค่ะ
0: เพราะจะได้รู้ว่าคำไหนผิดหรือคำไหนไม่ผิดคำว่าไม่ผิดในที่นี้หมายถึงอะไรลูกผิดหรือไม่ผิดในที่นี
1: ้คือความหมายที่แท้จริงไม่แท้จริงค่ะ
0: นั่นก็คือความหมายที่แท้จริงเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะการที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะหรือเรื่องในบทเรียนนั้นๆจะทำให้เรานั้นได้ทราบความหมายที่แท้จริงที่ผู้แต่งนั้นต้องการที่จะสื่อมายังผู้อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆก็จะเห็นความสำคัญแล้วนะคะของการค้นคว้าหาคำศัพท์ก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องถัดไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิชาเหมือนสินค้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่2เรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าคุณครูฝากการบ้านไว้ให้ไปอ่านเรื่องวิชาเหมือนสินค้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาวิเคราะห์กันในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่

การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: ทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะครูพี่แวน
0: ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นเก่งมากมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะม
0: ี
1: คุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไรนะ
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูแบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะ
1: ใช่แล้ว
0: ใบแล้วครับ
1: มีคำใบ้ละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบนี
0: ้
1: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะ
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์

0: เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับฟูพี่แวนนั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แวนคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คืออ่านนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่ คุณพ่อ
1: เป็นคนใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนเราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แวน
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่จะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค์คนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต ้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรแบง
0: ค์โทรศัพท์นั่นเองครับคุณพี่แวนติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แวน
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แวนอยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับมาน
1: ักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ
0: ่อคุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่ เรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้

0: คะ
1: ได้เลยครับแต่หลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
0: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
1: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีต

0: ายเด็กนั่นเองค่ะ
1: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับคุณพี่แวน
0: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมนะครับส
0: ัง
1: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
0: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
1: ื่
0: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แบงค์เชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบนึงค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
0: ็
1: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่
0: า
1: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
0: บน
1: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
0: ู
1: พ
0: ี่
1: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
1: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
0: ของใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูสิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
0: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหน
1: ดูสิ
0: อะไรนะเขียวเขียว
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
0: นะคะ
1: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ถ้วย
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
0: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
0: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
1: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แน่
0: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
1: คิดออกหรือยัง
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
1: แว่นตานั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
1: อะไรนะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แวน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
1: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับท
0: ุ
1: กคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
0: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
1: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: ได้เลยครับ

0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
1: นั่ง
0: แล้วก็ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ๆลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงแอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของ

0: ครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: อือ
1: เล่นปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุกดิก
0: ดุกดิกดุกด
1: ิ
0: ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์ครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใช่อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่านะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับ ผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
3: อะไรต่างๆให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคร
1: ับ อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
3: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเนาะ
3: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
3: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
3: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ทำได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรอง

0: และพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะคร
1: ับ มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานนะครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิ
2: งเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นที่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
2: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อไปเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
2: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งปั้งปั้งปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
2: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่า cleaning car
1: cleaning
2: เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
2: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
2: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
2: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
2: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
2: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
2: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
2: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
2: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
2: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตรงนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายๆและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลย

0: คือกรองฝุ่น
1: ครับ
0: ในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกําเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
0: ค่า
1: ไ
0: ม่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
0: ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับผม
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้า
2: ไม่มี
0: เครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: Okay.
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าง่ายว่าคุ้มค่าก
2: ับ
0: เจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับนะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
0: และโครงการดีๆนี้จะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้แดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรจากทั่วประเทศเผชิญอยู่ในการทำการเกษตรกรรมนะครับนั่นก็คือปัญหาความแห้งแล้งหรือว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำนั่นเองนะครับการขาดการจัดการน้ำนะครับทำให้พื้นที่การเพาะปลูกหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในหน้าแล้งนั้นต้องถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะว่าไม่มีน้ำสำหรับเพาะปลูกนะครับในขณะที่เจ้าของสวนเกษตรเจ้าของไร่นาเหล่านั้นนะครับ

0: ก็ต้องใช้วิธีการเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อที่จะไปทำงานในเมืองเพื่อที่จะหาเงินกลับมาทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูกของตนเองนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแห้งแล้งและสามารถที่จะมีโอกาสใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าไปติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ
1: ปกติพื้นที่บ้านเราเนี่ยฝนตกลงมานิดๆหน่อยๆหรือฝนตกมากมันก็จะหลากแล้วชะเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นปุ๋ยเนี่ยละลายไปกับ น้ำด้วยวิธีที่จะเก็บให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้มากที่สุดคือทำร่องน้ำขนาดเล็กให้กระจายไปทั่วทั้งแปลงเลยแล้วก็ทำฝายกั้นไว้เป็นท่อนๆๆๆแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกลงไว้น้ำจะซึมลงไปตามระบบรากมันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยแรงกว่าที่มาเปื้องนี้อีกแล้วที่นี้เป็นเงาฝนเนี่ยอันวิธีนี้ใช้ได้กับทุกภาคไปครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับท่านผู้ชมครับอาวุธสำคัญที่สุดครับจอบนะครับแล้วก็ยะแฝกนะครับแล้วก็ฟางครับหรือใบไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีต้องมีต้นไม้อยู่5ชั้นไม้ชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินจึกหมายถึงว่ามันออกหน่อนะครับจึกนี่หมายถึงมันแทงหน่อออกมาถ้ามียะแฝกนำไปก่อนนะครับและมีไม้5ระดับปลูกลงไปนะครับฝนตกลงมาน้ำจะถูกซึมลงไปในดินอย่างมากเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องแรงเลยครับมาดูครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับน้ำไหลลงมาปื๊ดไหลลงตรงไหนมันก็จะมีร่องน้ำเห็นไหมครับก็ขุดในร่องลงไปเนี่ยให้มันเป็นร่องไปขุดเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับจึ๊กจึ๊กก็ความลึกก็สักฟุตหนึ่งก็ได้ครับหรือขยันก็ลงไปเมตรหนึ่งก็ยังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าลึกมากๆแล้วก็มีเก็บขังน้ำไม่ได้มากๆก็สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยเช่นเนี่ยน้ำไหลลงมาเนี่ยน้ำไหลลงมาจากบ้านที่ไหลมาจากหลังคาจากต้นไม้มันก็จะลงไปสองร่องนี้เราก็แต่งเลยเป็นร่องทำที่เราต้องการทีนี้จากหลังคาฝั่งหลังนู้นหลังคาฝั่งหลังนู้นยิ่งอ้อมมาทางนี้นี่อ้อมนี่น้ำตกบนหลังคามันจะถูกเก็บไว้เราก็อย่าทิ้งน้ำจากบ้านเรือนน้ำจากหลังคาน้ำจากส้วมน้ำจากโรงครัวหรือที่เน่าไปเรียกว่าขี้สีกเนี่ยอย่าทิ้งเลยนะครับฝนตกมันจะไหลเอาขี้สีกมาเนี่ยไหลไปตามร่องน้ำเก็บไว้หมดเลยครับไม่ให้ไปไหนเลยครับพอมีฝนลงมาเนี่ยมันจะวิ่งขังมันจะซึมลงมาเนี่ยนี่คือขั้นที่หนึ่งทีนี้ขั้นที่สองครับขั้นที่สองทำฝายไว้ฝายนี่เราจะกั้นอย่างนี้ก็ได้ครับหาดินก็ได้เอาหินเอาอิฐมาวางไว้ก็ได้หรือไม่ขุดก็ได้นะหรือจะเอาไม้ไผ่นี่อีกแบบนึงครับฝายทำด้วยไม้ไผ่แล้วเอาหญ้าแฝกปลูกลงไปหญ้าแฝกปลูกก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชันถ้าชันน้อยก็ห่างมากๆถ้าชันมากก็ต้องถี่ก็ถี่เท่าที่มันกักน้ำไม่ถึงกันให้มันดันน้ำจากเนี้ยไปถึงนู่นได้อันนี้ก็จะทำถ้าไม่มีวัสดุอะไรจะเอามากั้นก็ใช้หญ้าแฝกกับดินก็อยู่ครับแต่ว่าต้องปลูกในฤดูแล้งนะครับปลูกเดือนเมษาแล้วลดน้ำหน่อยนึงพอรากหญ้าแฝกมันเกาะสารกันแน่นปุ๊บพอหน้าฝนมาก็จะทนได้แต่ถ้าไปปลูกหน้าฝนเลยนะจะพังไปหมดแฝกปุ๊บก็ชั้นล่างเลยหลังจากทำฝายดินไว้แล้วก็ใช้หญ้าแฝกปลูกซ้อนลงไปเลียงไปบนสันฝายเลียงไปบนสันฝายเพื่อให้มันยึดฝายไว้เพราะไม่งั้นน้ำมามันจะชะเอาฝายดินน่ะพังไปหมดแฝกนี่แช่น้ำไว้สัก 2-3 เดือนไม่ตายใช้น้ำหมักชีวภาพลดหรือถ้าเอาใบไม้ข่มทับแล้วน้ำหมักชีวภาพลดรากจะเดินเร็วมาก2เดือนและจะสารเกาะติดกันรากมันจะสารเกาะติดกัน2เดือนพอหน้าฝนมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปลูกหญ้าแฝกกั้นในแฝกฝายแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งตลอดแนวด้วย

1. ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งกันมันพัง 2. ปลูกพืชลงไปให้ได้5ชั้นเพื่อยังรากลงไปดึงเอาน้ำไปเก็บไว้ในดินให้ลึกที่สุดชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยไม้เลื้อยและก็ไม้หัวแล้วน้ำก็จะซึมลงไป2ข้างปลูกได้2ข้างทางอันนี้บังเอิญที่นี่ร่องนี้เราปลูกไว้แล้วเราจะมีไม้ชั้นสูงที่ต้นยางนาเนี่ยครับไม้ชั้นกลางก็มะม่วงนี่ก็ปลูกไว้แล้วไม่ต้องปลูกซ้ำสูงกลางไม้ชั้นเตี้ยนี่ชะมวงหรือทางใต้เรียกส้มมวงหรือชะมวงนี่ไม้ชั้นเตี้ยแล้วก็ไม้เลื้อยเลียดินเบญจลงเนี่ยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินคามันนี่ครับนี่ไม้หัวใต้ดินครับว่ามันเริ่มแล้วครับแต่มันอยู่ใต้ดินครับแต่ว่ามันเลื้อยอย่าลืมนะครับเคล็ดลับถ้าปลูกใหม่ๆต้องอย่าลืมแฝกกับการห่มดินครับเคล็ดลับสำคัญครับไม่งั้นน้ำเก็บไว้ในร่องน้ำก็จริงแต่ว่าพอซึมลงดินมันจะระเหยไปหมดครับต้องห่มไว้ครับการทำให้ดินนี้อุ้มน้ำได้ดีที่สุดคือการห่มครับอย่าลืมครับ

0: าพขึ้นต้นนะครับอาการปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยตามร่างกายของคนในยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นโรคขาประจำทีเดียวนะครับเป็นกันมากทีเดียวและบางคนก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับว่าสาเหตุของอาการเหล่านั้นนั้นมีที่มาบ้างและถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ก็กลายเป็นโรคภัยเรื้อรังจะต้องเข้าไปหาคุณหมอเพื่อที่จะรักษาตามโรงพยาบาลนะครับต้นเหตุอย่างหนึ่งของอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านั้นก็มาจากภาวะความตึงเครียดในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับภาวะความเร่งรีบร้อนในการใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาของคนในสังคมยุคใหม่นะครับบางคนบอกว่าวิธีการนี้จะแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแต่ก็มาค้นพบว่าการออกกำลังกายนั้นอาจจะต้องใช้แรงมากรวมถึงจะต้องใช้สถานที่ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีวิชาที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งนั่นก็คือฤาษีดัดตนนั่นเองนะครับที่จะสามารถเข้ามาช่วยป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ทำอย่างไรบ้างยากสักแค่ไหนหรือว่าสามารถทำเองได้ไปติดตามได้ในช่วงของสุขภาพพื้นต้นนะครับ
1: ถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่โยคะชิกุงหรือว่าแอโรบิกเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงการออกกำลังกายที่สำคัญของไทยอีกอันนึงนะคะคือเรื่องของฤาษีดัดตนซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นการออกกำลังกายที่พึ่งตนเองได้เพราะว่าเราปฏิบัติในท่าทางต่างๆเนี่ยโดยมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆไปพร้อมกับการหายใจเข้าออกเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดก็จะทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นเรามาดัดตัวหรือบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนกันนะคะ
2: ท่าเตรียมนะคะโดยประสานมือนะคะแล้วก็ตูมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจไว้สักครู่นะคะค่อยๆเหยียดหงายมือนะคะพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกคลายวาดมือไปด้านหลังให้สุดแขนนะคะและกำปั้นไว้ที่ระดับเอวนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆกดนะคะบริเวณข้างเอวนะคะขยับกำปั้นให้ชิดกันนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคลายและทุบๆๆไปบริเวณเอวนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของหัวไหล่นะคะช่วงข้อต่อนะคะจะทำให้ระบบของโลหิตไหลเวียนดีนะคะ
1: ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะทำให้กล้ามเนื้อไหล่และกล้ามเนื้อคอคลายตัวก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีแก้ปัญหาพวกปวดหัวข้างเดียวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีการวาดแขนไปข้างหลังและใช้กำปั้นเนี่ยกดนวดตัวเองบริเวณบั้นเอวเพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันเคล็ดขัดเอวเนี่ยเราก็เน้นน้ำหนักกดนวดลงไปแอนอกแล้วกดนวดลงไปเต็มที่มันจะรู้สึกสบายขึ้นเลยนะคะในการนวดตัวเอง

0: เรียนนะคะประสานมือไว้ที่ระดับลิ้นปี่นะคะเหยียดมือไปให้สุดนะคะทางซ้ายนะคะหน้าตรงตัวตรงนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคลายกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะไปทางด้านขวามือนะคะหายใจออกคลายค่ะไปด้านหน้านะคะหายใจออกคลายหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับยกขึ้นศีรษะนะคะหายใจออกคลายพักมือไว้ที่ศีรษะนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของแขนทางด้านซ้ายทางขวานะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะรวมถึงบริเวณที่เรายกแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะและจะช่วยระบบไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะ
1: มีการบริหารช่วงบนนะคะโดยเฉพาะบริเวณแขนทั้งสองข้างแล้วดัดเหยียดไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างบนอ่ะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าบริเวณคอนะคะแล้วก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นได้บริเวณกล้ามเนื้อหลังแถวสะบักได้ด้วยนะทำให้คลายได้ด้วย

0: ท่านี้นะคะยืนแยกขานะคะระดับหัวไหล่นะคะพร้อมกับกำมือซ้อนกันนะคะประสานไว้ที่ระดับอกนะคะพร้อมแล้วค่อยๆย่อตัวหายใจเข้าลึกๆนะคะลำตัวตั้งตรงเขม่าท้องขมิบก้นนะคะหายใจออกคลายนะคะค่อยๆยืนกลับสู่ท่าเตรียมนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการบริหารขานะคะแล้วก็ช่วยยืดตัวในแนวดิ่งนะคะก็คือหลังนะคะ
1: เป็นการบริหารต่อเนื่องมาที่ขาทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็บริหารเช่นบริเวณข้อเข่ารวมทั้งข้อสะโพกด้วยเป็นการยืดร่างกายตามแนวดิ่ง

0: รายื่นเท้าซ้ายออกมาด้านหน้ามือซ้ายทาบไปที่ขานะคะมือขวาอยู่ที่สะโพกต่อไปนะคะก้าวเท้าซ้ายนะคะแล้วค่อยโลตัวลงไปข้างหน้านะคะบิดตัวไปด้านหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคลายไปข้างขวานะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆโลตัวไปด้านหน้าบิดตัวไปด้านหลังหายใจออกคลายประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือการบริหารเอวอกขาและไหล่นะคะ
1: ลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะบิดคล้ายๆเหมือนจะบิดเป็นเกลียวอะบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาเป็นการดับเป็นการปรับสมดุลเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะไล่มาเลยตั้งแต่ไหล่อกลงมาที่ขาเลยนะคะค่อนข้างจะทั้งตัวนะคะ
0: ถ้าเตรียมเราจะวาง2มือนะคะไว้ที่หน้าขานะคะพร้อมกับย่อตัวลงนะคะวิธีทํานะคะเราจะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วยกทางด้านซ้ายนะคะค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหายใจออกคลายแต่ยังคงอยู่ท่าเตรียมนะคะยังย่อเข่าอยู่นะคะหายใจเข้าลึกๆยกทางด้านขวานะคะหายใจออกคลายท่านี้นะคะเป็นท่าทดสอบการทรงตัวนะคะและถ้าเราได้ฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะช่วยแก้ตะคริวมือตะคริวเท้าได้ค่ะ
1: ท่านี้จะยืนในลักษณะยอดแล้วก็วางมือลักษณะท่าทางเนี่ยคล้ายเหมือนกำลังเต้นโขนเป็นการบริหารส่วนขาที่ดีมากใช้สำหรับคนที่จะบริหารเข่าหรือว่าข้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อขาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไปทั้งตัวด้วยเพราะว่าถ้าเขาทรงตัวได้ดีเนี่ยมันก็ไปที่กล้ามเนื้อหลังท่าฤาษีดัดตนนี้ยังมีคุณค่าในเรื่องของการปรับสมดุลโครงสร้างแบบไทยนะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเครียดเช่นเรานั่งยืนเดินนานเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อเครียดแล้วก็เกิดการปวดเมื่อยหรือบางทีก็ไปจนถึงอักเสบหรือทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเสียสมดุลแล้วก็มีความเสื่อมหรือจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ซึ่งท่าฤาษีเราตัวนี้จะช่วยทำให้เราสามารถปรับสมดุลโครงสร้างวันละเล็กวันละน้อยนะคะเราได้รับทราบคุณค่าของภูมิปัญญาการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากและเป็นภูมิปัญญาไทยที่พวกเราไม่ควรละเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่เราพึ่งตนเองได้นะคะเราสามารถดัดตนได้

0: ปัญหาขยะล้นชุมชนนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับที่ชุมชนทั่วประเทศนั้นจะต้องประสบนะครับบางชุมชนยังหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับต้องเสียทั้งงบประมาณกองโตรวมถึงทำให้ทุกขภาวะเกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับที่ชุมชนพบสุขอำเภอปากเกร็ดก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชาวบ้านในชุมชนนั้นไม่ยอมจำนนนะครับแต่ว่าลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นพึ่งพาตนเองในการหาวิธีแก้ไขปัญหาขยะที่พวกเขาเผชิญจนตอนนี้ชุมชนพบสุขนั้นสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนในการพึ่งพาตนเองในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้แล้วนะครับที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีต้นแบบมีวิธีการอย่างไรบ้างไปติดตามได้เลยครับ
1: ทางเทศบาลนครปากเกร็ดมีปัญหาเรื่องการเก็บทิ้งขยะมูลฝอยเนี่ยของเทศบาลนครปากเกร็ดเองหาที่ทิ้งฝังกบได้ยากลำบากจึงเป็นที่มาที่ของการที่จะหาโครงการนำร่องหาชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะมาทำการรีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขมีความเหมาะสมในการที่จะมาสร้างทางศูนย์รีไซเคิลขยะเป็นโครงการนำร่องซึ่งกว่าจะได้สร้างเนี่ยก็ต้องมาทำการสำรวจแล้วก็ประชาพิจารณ์ก่อนที่มีการก่อสร้างกันเนี่ยก็ได้มีการฝึกอบรมภายในชุมชนโดยการแยกขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกันโดยชัดเจน
2: ครับหลังจากเราทำกระบวนการคัดแยกขยะนะครับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขยะในชุมชนเนี่ยเป็นมีการจัดการที่ดีขึ้นนะครับกลิ่นเน่าเหม็นก็จะไม่มีนะครับหรือว่าขยะที่จะทิ้งไปที่กับรถของทางเทศบาลเนี่ยก็ลดน้อยลงมาก

ได้ขยะวันนี้มาแล้วประมาณ105 กิโลหักถังละ5 กิโลก็เหลือขยะล้วนๆประมาณ100 กิโลใน100 กิโลเนี่ยเราจะมาผสมกับหัวเชื้อหมักขยะซึ่งเราเรียกว่าโบกฉี่ประมาณ 20% ก็คือ20 กิโลหลังจากคลุกเคล้าได้เสร็จปุ๊บเราก็จะนำปุ๋ยภาพกับขยะเปียกที่เราคลุกเคล้าเนี่ยใส่ตะข่ายเราใส่เรียบร้อยปิดฝาแล้วเราจะต้องล็อกให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็จะใช้เวลาหมักอยู่ในถังเนี่ยประมาณ7 วันครับหลังจากที่เราผ่านกระบวนการในการหมักมาแล้วเนี่ย7 วันวันที่8เนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดเดนจุลินทรีย์ออกที่เราหมักได้จากนั้นเราก็ถ่ายออกมาเพื่อกรอกใส่ขวดเอาไว้แจกจ่ายให้ทางชุมชนได้นำไปใช้ต่อไปใช้อะไรได้บ้างก็คือเอาไปเทลงท่อระบายน้ำในซิงค์ล้างจานบำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำไม่ให้บินมาหาเรื่องตันเรื่องสกปรกเรื่องอะไรครับประจักษ์พอเราได้เดินน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพออกไปแล้วเนี่ยกากที่เหลือเนี่ยก็คือหัวเชื้อขยะเปียกนี่ครับเมื่อได้พอขยะเปียกลงในรางสมแล้วเราก็จะใช้เศษใบไม้กิ่งไม้มาคลุกเข้าผสมช่วยลดความชื้นของตัวปุ๋ยชีวภาพครับหลังจากนั้นนะเราคลุกเข้าได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปยังถังเก็บในถังเก็บเนี่ยมันก็จะทำการหมักเป็นจุลินทรีย์ของมันในตัวเองประมาณ5 ถึง 7 วันหลังจากออกจากโรตารี่ดำปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเข้ารถถาดเนี่ยตากอันนี้สำเร็จรูปแล้วพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วบรรจุถุงหรือไม่ก็เราก็แจกจ่ายไปให้ชุมชนเอาไปใช้โรยต้นไม้อะไรฟรี

0: ในส่วนของการจัดการขยะเนี่ยพอมาถึงเราก็จะมีจุดนะครับรับขยะนะครับรับขยะเมื่อได้ปริมาณที่พอและตรงนั้นดูไม่สวยงามแล้วเราก็จะเอาขยะนะครับเข้ามาเก็บในบริเวณซึ่งเราทำไว้เป็นธนาคารขยะนะครับหลังจากเก็บได้พอประมาณเรากะไว้ว่าเต็มรถสักคันนึงรถพิการสักคันนึงเราก็จะมาจัดการคัดแยกขยะกันตรงนี้นะครับโดยมีที่คณะกรรมการส่วนหนึ่งแล้วก็อสมผู้ใหญ่นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยอสมจิ๋วนะครับหรือเด็กๆนะฮะก็จะมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือในการที่จะเก็บคัดแยกขยะแล้วก็นำออกไปขายนะครับเมื่อเราขายได้เงินมาแล้วเราก็มาทำบัญชีลงบัญชีไว้นะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทุกคนมีบัญชีของแต่ละคนหมดนะฮะว่าวันนี้นะครับเดือนนี้เราขายขยะไปได้เท่าไหร่เราใช้จ่ายอะไรบ้างและเงินตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่กับซึ่งอันนี้ก็เด็กทุกคนมีบัญชีติดตัวนะครับที่จะรับทราบหมดทุกคนฮะ
1: เราก็อยากจะขอให้ทุกชุมชนชุมชนอื่นๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้ระบบของการมีศูนย์รีไซเคิลขยะของตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องมีการผักภาระของเราเองในครัวเรือนและของชุมชนและชุมชนไปให้ส่วนกลางดำเนินการและสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้งานของตัวเองสามารถทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ดีขึ้น
2: คนทิ้งก็แยกทิ้งคนเก็บก็แยกเก็บนะครับและมีขั้นตอนมีระบบต่างๆในการจัดการอย่างต่อเนื่องผลที่สุดแล้วบรรดาขยะที่เคยเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับสามารถที่จะนำขยะนั้นไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้การประหยัดงบประมาณต่างๆก็ตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชุมชนไหนกำลังมีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะก็สามารถที่จะไปดูต้นแบบได้ที่ชุมชนพบสุขนะครับว่าที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องขยะเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นทางออกที่จะทำให้ชุมชนนั้นอยู่ดีมีสุขอยู่กันอย่างสามัคคีด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่358ของโลกด้วยความสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสยามยุคแรกนับเป็นจุดกำเนิดการสร้างประเทศและบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของชนชาวไทยในด้านศาสนาศิลปกรรมไทยยังคงมีโบราณสถานหลายร้อยแห่งได้รับการอนุรักษ์อยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าเขาและธรรมชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่356ด้วยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของรัฐที่เป็นปึกแผ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยาวนานมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกอาคารโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางศิลปกรรมที่สืบทอดมาจนกล่าวได้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ไม่อาจมีที่อื่นใดสร้างทดแทนได้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปีและยังเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมขนบประเพณีอันเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย

ในพุทธศักราช2517ถึง2518กรมศิลปากรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันทำการสำรวจและขุดค้นที่บ้านเชียงและบริเวณใกล้เคียงในการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเพราะเป็นการทำงานของนักโบราณคดีฝ่ายไทยและนักโบราณคดีตีต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเวียดนามกัมพูชาลาวและยังใช้วิชาการหลายสาขาเป็นการทำงานแบบสหวิชาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผลจากการสำรวจและขุดค้นได้กำหนดอายุของวัฒนธรรมบ้านเชียงจากโบราณวัตถุที่พบและจากการตรวจหาอายุโดยวิธีคาร์บอน14ไว้ดังนี้สมัยต้นอายุประมาณ 5,600 ปีถึง 3,000 ปีมาแล้วพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบลายขีดสีเทาดำมีการฝังศพเด็กทารกโดยบรรจุลงในภาชนะดินเผาบางศพฝังในท่างอตัวพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากสำริดสมัยกลางอายุประมาณ 3,000 ปีถึง 2,300 ปีมาแล้วมีการฝังศพในท่านอนหงายเหยียดยาววางภาชนะสีขาวหลายใบที่มีสันที่ไหลผ่านภาชนะเขียนสีแดงที่ขอบปากและเนื้อภาชนะบางเริ่มมีการใช้เหล็กมาทำเป็นเครื่องมือและมีลูกปัดที่ทำจากแก้วใช้แล้วสมัยปลายอายุประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราช200ภาชนะที่พบมีสีขาวนวลเขียนสีแดงเป็นลวดลายหลายแบบและภาชนะขัดมันสีแดงทั้งใบพบเครื่องมือที่ทำจากเหล็กและสำริดโดยเฉพาะเครื่องประดับสำริดและเพราะภาชนะดินเผาลายเขียนสีในสมัยนี้เองที่ทำให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่าร้อยปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นหนึ่งให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่สับสมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะแล้วก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะคะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะคะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ2450กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพระยาภักดีนรเศรษฐ์นะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5นายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมย์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมย์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมย์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมย์นายเลิศว่ารถเมย์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมย์ขาวนะครับในช่วงแรกๆนายเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของนายเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังนายเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของฟอร์ดด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมย์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมย์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมย์ขาวกิจการที่นายเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมย์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่ในเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังค์ทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมย์นะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมย์ในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างนี้ไม่ได
1: ้ประมาณทักปี 2506-2507 แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ถ้าพูดถึงการบริการของรถเมล์นายเลิศสมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างคือในเลิศสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป
1: ์นายเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมล์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมย์ขาวในเลิศเป็นรถเมย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมย์นะก็รู้สึกเมย์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมล์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมล์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมล์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้ กิจการเดินรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์ได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมล์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมล์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมล์ขาวไนเลอร์จะเป็นรถเมล์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์แล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันหรือรอสอพอและบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขสมก.ขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมก.ได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมก.ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งติดกับประตูทางขึ้นทางลงแล้วก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักปักปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลไหลลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมย์จากที่หน้ายิ้มหน้าโหดๆก็ยิ้มให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักๆๆฉีกปึ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบางอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยเราลดปรับอากาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันนั่งว่างไม่ค่อยขึ้นอ่ะจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมล์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให้
4: ผมยืนรอรถเมล์

0: ธิบาย
1: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
0: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืนโหนออกมาเลย
1: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
0: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
1: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะ
0: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
1: แล้วก็โหนหยุดด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
0: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
1: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
0: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
1: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
1: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วงน้ำท่วม54นี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเสียวว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่อยู่รถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างหนักนะครับ
3: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถดๆแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
4: รถเมล์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทันเป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
5: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมย์ขสมกอาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมกเพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
6: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมย์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมย์ทุกเจ้าทั้งขสมกและเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
7: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมราม2นั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมกวิ่งด้วยมีทั้งรถล็อกแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมกเช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป.68เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมกวิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมกกับกลายเป็นว่าขสมกมีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
6: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมกก็ให้บริการรถเมย์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมย์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่น

0: กัน
1: การที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
2: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
3: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย
1: เมื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นน่าคิดนะครับว่าถึงวันนั้นแล้วรถเมล์ขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
3: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
4: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
5: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเพียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอรีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์อร่อยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจแต่ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ผมว่านะครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักและให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมย์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมย์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมย์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80 ปี

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็เป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได
1: ้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่358ของโลกด้วยความสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสยามยุคแรกนับเป็นจุดกำเนิดการสร้างประเทศและบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของชนชาวไทยในด้านศาสนาศิลปกรรมไทยยังคงมีโบราณสถานหลายร้อยแห่งได้รับการอนุรักษ์อยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าเขาและธรรมชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่356ด้วยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของรัฐที่เป็นปึกแผ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยาวนานมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกอาคารโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางศิลปกรรมที่สืบทอดมาจนกล่าวได้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ไม่อาจมีที่อื่นใดสร้างทดแทนได้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติ

ศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปีและยังเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมขนบประเพณีอันเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
3: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
3: งั้นไปกัน
2: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
4: อ้าว
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ีคร
4: ับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
3: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันเนี้ยเราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
3: จริงครับ
4: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็น

0: เรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางโชลมาศ 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
0: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ทศกัณฐ์เชิญมูลพลัมสหายรักจากเมืองปางตาลมาช่วยรบแต่ท้าวศาสเดชะผู้เป็นพี่เกรงน้องจะเสียทีจึงตามมาช่วยรบด้วยพระลักษ์ฆ่ามูลพลัมตายพิเภกเกรงว่าหากศาสเดชะผู้มีถึงพันหน้ารู้แล้วใช้

คือคาถาต้นชี้ตายปลายชี้เป็นแล้วจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นจึงไม่ควรจะรอให้ศาสเดชะยกทัพมาทางที่ดีควรส่งหนุมานไปลวงเอาคาถามาและกำจัดศาสเดชะเสียหนุมานรับบัญชาแล้วแปลงเป็นลิงน้อยทำทีตัดหน้าขบวนของศาสเดชะท้าวศาสเดชะจึงสั่งให้จับลิงน้อยซึ่งแท้จริงเป็นหนุมานแปลงนั้นมาลิงน้อยแกล้งเล่าเรื่องที่ตนมีความเครียดแค้นพระลักษ์พระรามให้ฟังจนศาสเดชะตายใจยอมให้ติดตามไปช่วยรบด้วยเจ้าลิงน้อยว่าท้าวศาสเดชะมีอาวุธประจำตัวครบทั้ง 2,000 มือจึงวอนขออาวุธที่มีพลานุภาพที่สุดของท้าวศาสเดชะไว้ท้าวศาสเดชะหลงกลลิงน้อยแปลงจึงมอบคาถาให้หนุมานเมื่อได้คาถาแล้วก็นิมิตกายให้สูงใหญ่ด่าว่าท้าวศาสเดชะจากนั้นก็เข้ารบสู้กันท้าวศาสเดชะยิงสอนสิทธิ์กลายเป็นหาสอนต้องกายหนุมานมืดคลุ้มกลุ้มทั่วอากาศเป็นศรเกลื่อนกลาดไม่นับได้ต้องกายหนุมานชาญชัยเต็มไปทุกเส้นโลมาหนุมานนิมิตกายเหยียบอกเท้าศาสเดชะแล้วนิมิตหางให้ยาวใหญ่มัดศาสเดชะไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็พามาให้หมู่วานรเยาะเย้ยแล้วใช้ตรีตัดหัวศาสเดชะไปถวายพระราม

0: วัดพระศรีอิริยาบถเป็นวัดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอรัญยิกเมืองกำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญที่เป็นแกนหลักของวัดประกอบด้วยวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้ามีลักษณะเป็นฐานสองชั้นฐานล่างเรียกว่าฐานประทักษิณสร้างเป็นแบบฐานบัวลูกแก้วอกไก่สูงใหญ่ผนังด้านข้างใช้ศิลาแรงก่อเป็นลูกกรงเตี้ยๆเลียนแบบเครื่องไม้ชานชาลาด้านหน้ามีแท่นซึ่งแต่เดิมประดับสิงปูนปั้นและทวารบานรวม8แท่นส่วนฐานวิหารที่อยู่ด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกเด็ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในวิหารยังปรากฏแท่นอาสนะสงฆ์และแท่นประดิษฐ์พระประธานเสารับเครื่องบนเป็นศิลาแรงสี่เหลี่ยมด้านหลังวิหารเป็นมณฑปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัดลักษณะมณฑปเป็นแบบจตุรมุขกึ่งกลางเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อรับส่วนยอดหลังคา มีมุกยื่นออกมาทั้งสี่ทิศแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อผนังให้ว้าวเข้าไปและประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นผนังด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาด้านทิศเหนือพระพุทธรูปในอิริยาบถนอนด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนั่งและด้านทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนซึ่งเหลือสภาพมากกว่าด้านอื่นๆการที่ช่างก่อผนังให้ว้าวเข้าไปมากเพื่อที่จะทำให้คล้ายกับว่าพระพุทธรูปอยู่ลึกเข้าไปในห้องคูหามณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถแบบนี้สร้างกันมาก่อนที่กรุงสุโขทัยดังปรากฏที่วัดเชตุพนที่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศใต้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่

บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: พระรามพยายามขอคืนดีกับสีดาแต่ไม่สำเร็จพระรามคิดว่าจะขอพระโอรสไปแทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางสีดาจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาคที่เมืองบาดาลพิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบท้าวกุเวนุราชปลดปล่อยกุมภันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบท้าวอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากสีดาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตั้งแต่ต้นจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชาแล้วพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาศหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป
1: จ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านน้อง
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้นจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสารด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาใ

0: นรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือ1นี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธพิเศษหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการสันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานี่เป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวร นะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจําเลยตัวเองก็เอาขมิ้นน่ะมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นน่ะมากินประจําไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นมั้ยนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยคือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยา เราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอ่ะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรอะไรอะไรแล้วก็ให้เขาจัดว่าหยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้เงี้ยแล้วก็ต่อไปอะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
0: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
3: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาครัฐการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
0: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ราเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความอยู่กตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปไกล

างแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสัพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
1: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ
3: เมื่อปีพุทธศักราช2498หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัยกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้พบศิลาจารึกที่บริเวณใกล้เคียงกับวัดร้างแห่งนี้ลักษณะเป็นแผ่นรูปใบเสมามาขนาดกว้าง90ซมสูง144ซมด้านหนึ่งเป็นภาพจารึกพระพุทธรูปลีลาขนาบข้างด้วยพระสาวกและเทวดาส่วนอีกด้านเป็นคำจารึกด้วยอักษรสุโขทัยเนื้อเรื่องกล่าวถึงปีพุทธศักราช1955นายอินทสรศักดิ์ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ขอพระราชทานที่ดินขนาดกว้าง39วายาว45วาเพื่อสร้างอารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยและได้รับพระราชานุญาตในการนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆทั้งเจดีย์วิหารหอพระรวมถึงพระพุทธรูปและที่สำคัญยังกล่าวถึงการสร้างมหาเจดีย์มีช้างรอบขึ้นด้วยลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้คือมีเจดีย์ประธานทรงระฆังหรือทรงลังกาที่มีช้างล้อมรอบฐานตามความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรดิ ที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปการสร้างเจดีย์ช้างล้อมถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยดังปรากฏอยู่อีกหลายแห่งเช่นวัดช้างล้อมเมืองสุโขทัยวัดช้างรอบเมืองกำแพงเพชรและวัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัยเป็นต้น

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความส

ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเจดีย์จุลประโทนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเดิมชาวบ้านเรียกว่าเนินหินเนื่องจากในบริเวณนี้มีซากเนินอิฐขนาดใหญ่เศษอิฐและหินกระจายอยู่โดยทั่วไปนักวิชาการสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งเจดีย์องค์นี้คือบริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมที่เจริญขึ้นในพุทธศตวรรษที่12ถึง16ลักษณะขององค์เจดีย์เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอดินผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมจากการดำเนินการของกรมศิลปากรที่ผ่านมาพบว่าองค์เจดีย์มีการก่อสร้างและบูรณะรวม3ครั้งมีการก่อสร้างต่อเติมส่วนที่เป็นลานประทักษิณ2ครั้งและพบหลักฐานที่สำคัญได้แก่ภาพปูนปั้นและดินเผาเล่าเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ประดับตกแต่งฐานประทักษิณของเจดีย์เช่นเท้ากุเวนรูปบุคคลแสดงเรื่องราวในชาดกรูปช้างและรูปสิงห์ภาพเหล่านี้นอกจากแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาที่แพร่เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในสมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดีปัจจุบันภาพปูนปั้นเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน

0: ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริอย่างนี้มากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานในเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่3เสร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวรรณศาสตร์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในคันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนา

ไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของคณะทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไม่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งมรกรรมด้วยแต่ทุ่งมรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งใส่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญ

ครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนั่นคือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

่อนเกิดบอลลังกาโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่สองฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกำโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะ

0: ชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องรามและพระลักษณ์ต้องสอนนาคบาทแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกิริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุกของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทับหลังเป็นภาพตอนพระรามจองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุกเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายักษ

0: ภายในวัดพระศรีสันเพชรคือพระวิหารหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานพระวิหารแห่งนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2042ต่อมาในพุทธศักราช2043โปรดให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปยืนสูงตั้งแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี8วาพระพักยาว4ศอกกว้าง3ศอกพระอุระกว้าง11ศอกใช้ทองหล่อหนัก 58,000 ชั่งใช้ทองคำหุ้มหนักถึง286ชั่งและถวายพระนามว่าพระศรีสันเพชรตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดพระศรีสันเพชรเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในพุทธศักราช2310วัดพระศรีสันเพชรถูกไฟไหม้ทั่วทั้งอารามองค์พระศรีสันเพชรก็ถูกศัตรูเผาลอกเอาทองไปหมดสิ้นเหลือแต่ทองสำริดซึ่งเป็นแกนหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโปรดให้อัญเชิญพระศรีสันเพชรพร้อมด้วยพระโลกนาถในวิหารมายังกรุงเทพพระศรีสันเพชรนั้นมีสภาพชำรุดมากจึงมีพระราชดำริจะหล่อใหม่แต่พระราชาคณะผู้ใหญ่ถวายพระพรว่าไม่สมควรนำรูปพระพุทธเจ้าเข้าหลอมในไฟอีกจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วอัญเชิญพระศรีสันเพชรบรรจุไว้ข้างในพระราชทานนามเจดีย์ว่าพระเจดีย์ศรีสันเพชรชดายาน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของใน

0: ุกพระองค์
1: ยังไงล่ะคะ
0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
0: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
2: ไปหาคำตอบกัน
3: โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
4: ่ Excuse me
1: Excuse me
3: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
3: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
3: The Kingคิงมงกุฎ
1: รัชกาลที่4
3: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
3: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
3: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่สี่
0: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
0: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย

0: นี่เครื่องทำบิงซูของดีวีเหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
1: ใช่โอ้โหดีเอลทีวีไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
0: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
1: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
0: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
1: แย่แล้ว
2: เครื่อง
1: หมดแล้ว
0: ท
1: ำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
1: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
0: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะ

0: เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลย
0: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
0: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: นาน
3: ๆ DLTV
1: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วจ้าของปูน้องเจล
5: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านน้อง
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: นางสีดาคือภาคอวตารของพระลักษมีลงมาเกิดเป็นคู่บารมีของพระนารายณ์รายอวตารคือพระรามโดยขณะที่ทางกรุงอโยธยาได้ทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพื่อขอพระโอรสนั้นกลิ่นข้าวทิพย์หอมยวนใจลอยไปถึงกรุงลงกาทำให้นางมนโทเกิดอยากเสวยเป็นกำลังทศกัณฐ์จึงได้ให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นกาบินมาโฉบข้าวปั้นไปได้ครึ่งก้อนนางมนโทเสวยแล้วก็ทรงพระครรภ์ให้กำเนิดนางสีดาเมื่อนางเกิดนั้นทุกคนเว้นทศกัณฐ์และนางมนโทต่างได้ยินนางร้องว่าผลานราบคือฆ่ายักษ์ถึง3ครั้งและโหรทำนายว่าเป็นกาลกินีทศกัณฐ์จึงให้นำไปลอยน้ำเกิดดอกบัวขึ้นมารองรับนางสีดามิให้เป็นอันตรายพระชนกฤาษีรับนางเป็นธิดาแต่ทรงถือเพศนักบวชไม่สะดวกกับการเลี้ยงดูจึงใส่พระอบฝังดินไว้ครั้น16ปีผ่านไปได้ทำพิธีถ่ายดินนำนางสีดาขึ้นและลาพระผนวดกลับไปครองกรุงมิถิลาดังเดิมทรงจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่อภิเษกให้นางสีดาพระยกศรได้จึงได้นางเป็นคู่ครองเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระลักษมณ์และนางสีดาตามเสด็จด้วยความจงรักภักดีแต่แล้วทศกัณฐ์ได้ใช้มารีดให้แปลงกายเป็นกวางทองลวงล่อให้นางสีดาอยากได้กวางทองและให้พระรามออกไปจับกวางและทศกัณฐ์ได้ลักพานางไปนางสีดาตั้งจิตอธิษฐานเอาความซื่อตรงต่อพระรามเป็นที่ตั้งขออย่าให้ชายใดถูกตัวนางได้และครองความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดระยะเวลา14ปีจนเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแม้เชื่อมั่นในตัวนางแต่เพื่อให้เกียรติของนางปรากฏแก่สามโลกทรงขอให้นางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเปลวอัคคีนางสีดาไม่ได้รับอันตรายด้วยบังเกิดมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพระบาทของนาง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ปีพุทธศักราช2423พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจะบรรจบครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2425และสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในคราวเดียวกันในครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมช่างวาดภาพรามเกียรติ์ที่พระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นใหม่โดยโปรดให้แบ่งภาพเป็นห้องตามเนื้อเรื่องให้ดูง่ายตั้งแต่ห้องที่1ตอนพระชนกฤาษีทำพิธีบวงสรวงได้นางสีดาจนถึงห้องที่178ตอนพระพรหมพระสัตรุษพระมงกุฎพระลบเฝ้าพระรามที่กรุงอยุธยาปูนบำเหน็จทั่วหน้าและเพื่อให้การเล่ารามเกียรติ์สมบูรณ์พร้อมทั้งภาพและเรื่องราวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมกวีทั้งพระสงฆ์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารแต่งโครงอธิบายภาพรามเกียรติ์ในแต่ละห้องห้องละ28บทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอง8ห้องรวมโครงพระราชนิพนธ์224บทและรวมจำนวนโครงภาพรามเกียรติ์ทั้งสิ้น 4,984 บทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกบทโครงนี้ลงบนแผ่นหินอ่อนประดับติดไว้กับเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงตั้งพระราชหฤทัยจะให้เครื่องบูชาอันเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาไปชั่วกาลนานจึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีสติปัญญามั่นคงและเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญในลักษณะกาบดอนต่างๆขึ้นเป็นผู้ตรวจแก้ไขโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้โครงภาพรามเกียรติ์เป็นมรดกวรรณกรรมอันไพเราะงดงามถูกถ้วนมิให้นักปราชญ์ในการต่อมาติเตียนได้และให้เป็นพระเกียรติยศสำหรับแผ่นดินสืบไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขทัยก็หายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอํานาจลงเสื่อมอํานาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมอยุธยาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปค้าขายกับต่างประเทศก็ออกทะเลไปสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาผ่านเนี่ยมันยังไหลมารวมกันค่ะแล้วก็ล้อมรอบเกาะอยุธยานะคะจนมีลักษณะเป็นเกาะค่ะดังนั้นการป้องกันข้าศึกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลามีข้าศึกยกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกข้ามแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมมุติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักๆแบบระบอบการปกครองกันไปแล้วเนี่ยลองมาฟังเรื่องแบบชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอยุธยาเนี่ยค่ะเนื่องจากมีปริมาณมากมากๆเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรือว่าอาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีระบบนึงที่ค่อนข้างจะคุมสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนอยู่ค่ะนั่นก็คือระบบศักดินานั่นเองนะคะซึ่งศักดินาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับประชาชนค่ะนอกจากจะกำหนดว่าใครต้องทำอาชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกำหนดความรับผิดชอบด้วยค่ะเช่นคนที่มีศักดินาสูงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำความผิด ข้อเดียวกับคนที่ศักดินาต่ำกว่าเนี่ยคนที่ทำศักดินาสูงกว่าจะต้องรับโทษมากกว่าค่ะเพราะถือว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะคะมากกว่าคนที่มีศักดินาต่ำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยากันมามากพอแล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่านึกภาพออกมากขึ้นแล้วค่ะ
0: เอาละครับยูโรเรามาช่วยกันทบทวนเกร็ดความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้กันครับ
1: ก็มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: ชัยภูมิที่ตั้งระบบการปกครอง
0: ครับ
1: แล้วก็ศักดินาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอาชีพของชาวอยุธยาครับ
0: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนี่ไงครับนี่คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับมีอะไรบ้างรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นี่ครับมีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีครับลักษณะเหมือนไงครับเนี่ย
1: เหมือนเกาะเลยครับ
0: ใช่แล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
1: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออกสู่ทะเลนั่นเองครับอยากเห็นของจริงไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: เดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบเมืองอยุธยากันไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เด็กๆครับครูมะนาวจะพานั่งรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: านเนี่ยขึ้นปลูกบ้านนะครับอยู่กับเจดีย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ใกล้กันเลยกำแพงบ้านแบบธรรมดาติดกับกำแพงบ้านแบบกำแพงแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันอยู่แล้วนะนั่งรถรอบๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวัดเยอะมากสำหรับไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวมันคือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในร่องรอยของ
1: แต่ละวัด
0: ใช่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมซึ่งลองจินตนาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุขีมันจะอลังการขนาดไหน
1: ใช่แล้วครับ
2: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พยาบาลเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวดที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือกเรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแคลงปีพุทธศักราช2133

0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลูนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14และสุภาอักษรของสันตปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2228เชเวเลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทหลักยึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพญาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับ
1: เป็นยังไงครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
2: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
2: ไม่รู้อ่ะครับ
1: อยากรู้ไหมครับ
2: อยากรู้ครับ
1: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒน์แตงพันธ์นะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
2: ไป
3: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆอยู่หลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะครับจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดีนะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที
4: ่หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา5
3: ตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ
4: ด้วย
3: แล้วมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยาเลย
4: ครับ
3: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชกายใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
4: คือคลองท
3: ่
4: อ
3: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคลองเป็นคลองโบราณนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผ้าขาวผ้าลายผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี้นะครับ
4: แล้วก็ตลาดผ้านะริมคลอง
3: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อนี่ก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอนะครับใครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที
4: ่ตรงนี้
3: ย่านคลองท่อ
4: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
3: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็จะรู้กันว่าขายอะไรบ้างใครอยากจะมาซื้ออะไรก็จะมาตามแหล่งย่านต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: ับนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับในส่วนที่เป็นพระราช

0: ต่ยังไม่ได้มีการคุม
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไป
2: นี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับ
1: ครับ
2: มันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นน้ำเอาไว้นะครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทาง

0: ช่องนี้ออกไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่ว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้ายิ่งขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะนะฮะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
2: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าที่ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เราเรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้เป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ประทับของกษัตริย
1: ์ในสมัยนั้นก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันจะเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าอย่างหินพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกนี้นะครับคือขุดออกมาปุ๊บมันเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับระวังทางนี้ด้วย
1: ตรงนั้นผมสังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้กับชุมชนที่นี่นะครับ

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ยหนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนี้นะ ออกจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า อันนี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอะ
1: จริงๆแล้วคือถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักวงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผมให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอาไว้
1: รักษาเอาไว้ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก
0: ็
1: อาจจะมีบ้างเพราะว่าการที่ได้รับการขึ้นบัญชีเนี่ยเท่ากับเป็นการการันตีว่ามรดกพวกโบราณสถานทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ของคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยมีประเภทของแผนแม่บทในการจัดการโบราณสถานนะครับทีนี้ทางราชการก็พยายามที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
0: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกันนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้าง
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนที
0: ่มีการย้าย
1: มีการสร้างพิงแพะหร
0: ือ
1: ทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็รื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
0: อ
1: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
0: ่
1: ไปต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการรักษามรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ังสุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนข่อยมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่ข้าคำกันไปจะเป็นวงไข่พญานาคเพิ่มโตไปชีบมีว่าการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพิ่นจีเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแอวจริงเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊บมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกเชิงอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเนาะ
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
2: บ่บ้านแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนปังตุบา
4: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเ
5: ด้
0: ตอนนี้มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานหรอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันนี้7 800 1,000 ละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงแล้วนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมาปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทํากันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุมกันบ่ได้หรอกเนาะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านําของมาตรงนี้เองนี่มันก็บ่นี้เองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิด 0,000 มันบ่เอาละเด้เพราะมันก็หาคือกันนายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองเสียมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวหัวท้ายน่ะบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้น่ะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลกระลูถามภาคไทยกระลูว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้แหละไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นเราอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจัดได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หมู่ชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ปฏิบัติอาคารตรงสนับสนุนช่วยมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่เพื่อน
1: อุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสือข่วงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด้
2: มึงเนี่ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพ

0: ให้ผู้รับส่งรักษาลูกหลานไปเก่งในกาติดมุ่งไหนข้ามุ่งไหนข้องมุ่งไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ผู้สุขไปเลยผู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นรักผู้
1: จัดการเนี่ยคงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับเดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นถามมาเดี๋ยว

0: ่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย

แล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัว

0: ครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดฮิ้นใช่ไหมใช่ไหมผักกาดฮิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลย

0: เราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลเลอร์เธอเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยติดพื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: เหมือนมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกระหล่ำดอกกระหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
1: ่
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ

0: แบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้าจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
2: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
2: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
2: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
2: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
3: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้
0: ชิม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
3: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
2: ล้
0: างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
2: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: พี่เกา
0: ดีรสชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเปลือย
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
0: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูลจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดก่อนแก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับอย่างเนี้ย

0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
2: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะ

0: ของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีนะล่ะปลาย่างปลาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทาริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักจิตรดารงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสาวนีการอนุรักษ์พันปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมสุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรในเทศกาลกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าวเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้
ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าเปิดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมการทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Arch of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจ

ใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางราจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มทิฤกษ์แก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิ

ศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4-11สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงโชคชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท BN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตก
กวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัด

ครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งมารัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ู่ช่วยคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที
0: ่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนก็พาไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจกเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชรานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยัง

0: จะพยายามมาหาข้อมูลคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพัชอยากจะคลายฉงนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉงนกันเลยค่ะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะ
1: ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนเบาะแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังของพัชนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะตอนนี้พัชชาอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นประวัติศาสตร์น่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

คะข้างหลังประธานค่ะก็คือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาทุกท่าน

0: คุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพัชชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ
1: หลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30-40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
0: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
2: เรียกบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
0: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
2: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
0: ่
2: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วน่าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
2: ดัง
0: คร
2: ึ่
0: งช
2: ั่
0: วโมง
2: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
0: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
2: เขาเรียกนาฬิกายำรุงยำค่ำนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
0: ค่ะ
2: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือนต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลืองนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือก

0: ี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ค่าแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับที่เหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับอาทิตย์ลงถ้าอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็มชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลย
0: อันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะครับ
1: อ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่ครับคือนาฬิกาของตาประจำด้วยการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: ่ะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตน์นะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: นะครับดังกังวานเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราเห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงนาฬิกามันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริง
1: ๆจริงๆนะครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: คร
1: ับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไงลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะนะครับถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับเดี๋ยวคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดนาฬิกาไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดบการเดินนะครับเนี่ยนาฬิกาข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือนับปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่านาฬิกาช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยการหมุนเข็มของจริง
1: จะม
0: ี
1: เครื่องข
0: ับ
1: ขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
0: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้ว

0: อย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้น
0: ไม่ต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการนะครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อนนะครับเซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตอนนี
0: ้
1: ครับเป็นวินาที
0: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดในการเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้นะครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
0: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
1: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่าในการเดินเร็วหรือเดินช้า
0: เทคง่ายๆมีแค่นี้
1: มีแค่นี้เองแต่ในการที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือในการอยู่เดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขนลวดนะครับถ้าเกิดเดินได้2-3 วันในการเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
0: แต่อันนี้จะเสถียร
1: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
0: คะความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: าจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
2: ้สั่งให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
2: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
2: ์มันมีทั้งแร
0: ่ค่ะ
2: มีทั้งดม
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กะไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
2: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
2: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะคะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีคล้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอคล้องหอกลอง
0: นะ
2: ในพระราชวังมันเดเลที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอคล้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
2: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
2: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
2: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
2: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
2: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
2: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็น
0: ค่ะ
2: พอ

0: ดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
1: 1ทุ่ม
0: ทุ่ม
1: แสดงว่า
0: ทุ่มทุ่ม
1: เป็นเสียงกลอง
0: ถูกต้องอีกนั่นล่ะโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
1: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
0: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
1: ค่ะ
0: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มยาม2
1: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2
0: ยามถึงตี3ยาม3ตี3ถึง6โมงเช้ายาม4
1: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย์มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
0: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลานะในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
1: ะ
0: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
1: ะ
0: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมขึ้นไป3ชั้น
1: 3ชั้นสูงสัก
0: สูง
1: เลย
0: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลา
1: ค
0: นได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
1: ้
0: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณเขารู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองสดเอามาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
1: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
0: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
1: ะ
0: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
1: ข้าศึก
0: มีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
1: ้
0: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
1: ั
0: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตไพรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตไพรีก็
1: เหมือน
0: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
1: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
0: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
1: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณและบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกลองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
0: ต้องรู้กันใช
1: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะที
0: ่
1: แ
0: บบชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกาน
1: าฬิเก
0: มะพร้าวนาฬิเกก็คือกะโหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละกะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
1: ค่ะ
0: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
1: ่วางลงไป
0: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำก็ไหลเข้ามาเรื่อย
1: ๆ
0: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
1: ็
0: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิเ
1: ก
0: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
0: ใช่
1: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
0: ์โอ้ยผีหลอก
1: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
0: นี่
1: ค่ะ
0: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
1: ค่ะ
0: อายุ100ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่พัดได้ยินเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
1: จริงค่ะ
0: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
1: จริงค่ะ
0: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมาก นะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต

0: ค่ะที่เห็นกันเลย
1: เห็นกระจัดจะเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัย
0: ค่ะ
1: นาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนี่นะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
1: โอไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตท
0: ิ
1: วานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
0: ะ
1: ก็คือวันวานเวลากลางวันที
0: ่
1: มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร
0: ์
1: ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นเท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้ปฏิทินทุกวันนี
1: ้ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
1: ัน
0: ทรคติ
1: จันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่2
1: ท่านนี
0: ้2ท่านนี้2ตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนนึง
1: ดูเวลากลางวัน
0: ดูเวลากลางวันคนอีกคนนึงก็คือมองพระจันทร
1: ์ดู
0: เวลากลางคืน
1: ฮะ2คนนี้เค้าก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเค้าทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
0: ต้องคอยตั้งเวลา
1: ตั้งมาไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณส
0: ั
1: ญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: ห
1: อกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
1: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
1: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด
1: ้
0: วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ำแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
1: ์นี่เยอะแยะเลยต
0: ้
1: องค
0: ุ
1: ยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
1: ไม่หมดหรอกนี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายแล้ว
0: ละลายแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรส.เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส.1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย2324และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

ายฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่ง

0: แล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านสวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชั่นนะครับที่โบสถ์คอนเซปชั่นหรือวัดคอนเซปชั่นเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แรกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกน
0: ะ
1: สมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
0: ้
1: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
0: เป็นของที่มีมา
1: เป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฝาตลับไม่มีฝาตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
0: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข 1-12 กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันสุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
0: สามารถคำนวณได้ด้วย
1: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแหวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
0: ไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
1: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าโลกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังนี่นะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช้คำว่ามินิท
0: อ๋อยังไม่มีคำว่านาทีวินาทียังไม่มี
1: ใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
0: เกิดความแปรปรวน
1: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวนด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให้อ
0: ย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรืองใช่มั้ยคะ
1: รุ่งขึ้นแล้วรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อสร้างไว
0: ้
1: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
1: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อย

0: นาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: เออนี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
1: ค่ะ
0: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี้น
1: ะ
0: ฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวง
1: ค่ะ
0: เสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอีกสมัยก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปเนี่ยขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัษฎากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี่8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิดของ
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: อาจารย์คะถ้าหนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
1: ะ
0: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำนะตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.นะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือ ใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: ให้ได้ยินไกลที่สุด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ย

0: ป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตอกติ๊กตอกแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกสารกองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัชชาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
2: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาวการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพะไลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ตันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังค์จะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ไปจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้หวานมันหอมนั่นเองครับ

จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน

0: ผ่าแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ
0: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ปั้นตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมะนอกในน้ำเย็น

0: อนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไหม้รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ต้นด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ

0: ไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียงหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียงหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: ดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

ช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3 สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี้
1: เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: นามนครลำปางที่ลางลาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ 25,000 พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กลอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำประธานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่ง

0: สยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่างๆ
3: ลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ย

0: นื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการร่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
1: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
3: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลป์อังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
4: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

อนรับงานศิลปะจากพม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรดกปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุแล้วว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรดกหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรดกหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรดกแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากสุขานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัชดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่

0: ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่างบดีชาวพม่าจำนวนมากเนี่ยก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ห็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับ

ไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: งการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะที่งาวบรรลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้ทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งได้ทรงสถาปนาพระอารามซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตขึ้นในคราวนั้นจึงทรงขนานนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้รอบพระระเบียงพระอารามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเขียนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วได้เขียนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ไว้จำนวน178

ส่วนที่เสารอบพระระเบียงมีคำโคลงบรรยายภาพที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จำหลักไว้บนหินอ่อนติดอยู่ตามประวัตินั้นภาพเขียนเหล่านี้จะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หมดทุกๆ50ปีหลังรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พ่องั่วเรื่องราวของสุโขทัยได้หายไปจากพงศาวดารของอยุธยายังมีปรากฏในศิลาจารึกวัดอโศการามและศิลาจารึกวัดบูรพารามของสุโขทัยกล่าวถึงพระมหาธรรมราชาผู้เป็นโอรสของพระเจ้าลิไทยได้ขึ้นครองราชที่เมืองสุโขทัยทรงประกาศแดนของอาณาจักรในพุทธศักราช1939ซึ่งแสดงให้เห็นสุโขทัยในลักษณะที่เป็นรัฐอิสระอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยายังคงมีอยู่ในรูปแบบเครือญาติด้วยการแต่งงานซึ่งอยุธยาได้อาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาตินี้พร้อมกับการบังคับด้วยกำลังทหารในการที่จะรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่า

พุทธศักราช1981สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาได้ส่งโอรสที่สมภพจากพระชายาราชวงศ์สุโขทัยคือพระราเมศวรหรือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมาครองเมืองพิษณุโลกอันเป็นราชธานีแห่งกลุ่ม

0: ราชแห่งล้านนาได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงนำกองทัพกรุงศรีอยุธยาส่วนหนึ่งมาตั้งมั่นที่พิษณุโลกทรงสร้างพระวิหารจุฬามณีกำแพงเมืองพิษณุโลกและประทับที่เมืองพิษณุโลกตลอดพระชนชีพเมื่อเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2031พิษณุโลกไม่ได้เป็นราชธานีของเมืองเหนืออีกต่อไปส่วนเมืองสุโขทัยได้ลดความสำคัญลงมีเพียงเจ้าเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรุงศรีอยุธยามาปกครอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การแสดงโขนเชื่อว่าเป็นที่รวมแห่งศิลปะหลากหลายแขนงและเชื่อว่าโขนนั้นได้รับอิทธิพลจากการแสดง3ประเภทการแสดงโขนเชื่อว่าได้รับอิทธิพลในเรื่องการแต่งกายการแบ่งประเภทผู้แสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหัวโขนจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ชักนาคดึกดำบรรพ์เป็นการแสดงตำนานของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เป็นการกำเนิดสรรพสิ่งขึ้นในโลกการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์นี้ไทยได้รับอิทธิพลจากชาติขอมตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยาวิธีแสดงเป็นการจำลองเหตุการณ์ตอนกวนเกษียรสมุทรโดยการสร้างภูเขาพระสุเมนบางตำราว่าเขามุนทคีรีแล้วสร้างรูปพญานาคพันเขานั้นให้ผู้แสดงกายเป็นเทพพยดาอสูรวานรให้เทพพยดาและวานรอยู่ทางส่วนหางส่วนอสูรนั้นอยู่ข้างหัวแล้วดึงพญานาคให้เขา

0: หมุนไปมาเป็นลักษณะของการกวนหนังใหญ่เป็นมหรสพที่ใช้ภาพสลักเป็นการเล่าเรื่องนิยมแสดงมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นกันเรื่องที่แสดงใช้เรื่องราวจากเทวนิยมชาดกในพุทธศาสนาผู้เชิดจะจับภาพตัวหนังเต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรีและการลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาอาการประกอบการดำเนินเรื่องด้วยการพากย์เจรจาโขนรับอิทธิพลเรื่องท่าเต้นและการพากย์เจรจามาจากการแสดงหนังใหญ
1: ่
0: กระบี่กระบองเป็นการต่อสู้ที่ชาวไทยทุกคนในอดีตที่ผ่านมาจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้เป็นท่าอาวุธในการปกป้องชาติบ้านเมืองท่าอาวุธเหล่านั้นเองได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการแสดงโขนท่าทางกระบวนท่ารบในการแสดงโขนเชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากท่าทางพื้นฐานของกระบี่กระบอง

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ช้ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลัง

ับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ้นมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทำ MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยา

ยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.ส.ต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการทางด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามลายูถิ่นมลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวทศเองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับงั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี

0: สองสาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
1: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
2: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
4: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับ

0: น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
1: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
4: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูฝึกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูฝึกจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศ

การตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกระบิลพัดจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหอกระดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหอกระดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี

0: ายในมณฑปวัดสีชุมเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดใหญ่โดยมีนามว่าพระอัจฉนะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยหลักฐานทางเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จนเรศวรมหาราชได้เคยมาประชุมทัพกันอยู่ที่นี่ในคราวที่จะเสด็จไปปราบเมืองสวรรคโลกอันเป็นต้นตอของตำนานเรื่องพระพุทธรูปพูดได้โดยช่องผนังของมณฑปได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่สองเรียกว่าจารึกวัดสีชุมที่เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่งและที่เพดานของช่องผนังดังกล่าวมีภาพจิตรกรรมลายเส้นเป็นภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่เรียกว่าชาดก
1: ท่านยิ้มใจดีจังเลยนะครับคุณปู่ครับท่านพูดได้จริงๆเหรอครับ
2: คนเก่งของปู่กลัวซะแล้วเหรอฮะ
1: ไม่ได้กลัวสักหน่อย
2: มาๆๆปู่จะพาไปดูอะไร
1: ฮะฮะมีประตูด้วย
2: ประตูนี้มีบันไดวนขึ้นไปด้านหลังองค์พระแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดห้ามขึ้นบางทีเสียงที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเสียงพูดของคนที่เดินอยู่ในอุโมงค์นี้แหละคนไม่รู้ก็คิดว่าพระพูดได
1: ้เฮ้ยคิดว่าท่านพูดได้จริงๆซะอีก
2: หายกลัวแล้วล่ะสิฮะ
1: อิดไม่ได้กลัวนะครับมาเที่ยวครั้งนี้ต้องขอบอกว่าสนุกสุดๆเลยครับ

0: คนที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือหนึ่งนี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธพิเศษหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการสันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยาเนี่ยเป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่า อยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พี่ตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจําเลยตัวเองก็เอาขมิ้นมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจําไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นมั้ยนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเออเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรอะไรอะไรแล้วก็ให้เขาจัดไว้หยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมุติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้แล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
0: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
3: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาคราชการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการทำให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
0: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

ต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่มอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่358ของโลกด้วยความสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสยามยุคแรกนับเป็นจุดกำเนิดการสร้างประเทศและบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของชนชาวไทยในด้านศาสนาศิลปกรรมไทยยังคงมีโบราณสถานหลายร้อยแห่งได้รับการอนุรักษ์อยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าเขาและธรรมชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่356ด้วยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของรัฐที่เป็นปึกแผ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยาวนานมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกอาคารโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางศิลปกรรมที่สืบทอดมาจนกล่าวได้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ไม่อาจมีที่อื่นใดสร้างทดแทนได้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปีและยังเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมขนบประเพณีอันเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เจเจเจเจ
2: เอ้ยเอเจเมยตะโกนอะไรมีอะไร
1: ตะลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกตะโกนหาเจเจมีอะไรเหรอ
1: ก็เจเจน่ะสิครับไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาแล้วบอกให้ยืนรออยู่ตรงนี้พอผมออกมาก็หายไปแล้วครับมือถือก็ติดต่อไม่ได
2: ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไปรีบไปตามหากันทะลุไป
1: ได้ได้ครับ
2: โอ้โหเจเจเอ้ยนี่มันนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: ผมรู้ซึ่งในรัฐธรรมแล้วครับ
2: เฮ้ย
1: ผมจะปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งขัดครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวทำไมดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเนี่ย
2: มันก็ไม่น่าแปลกอะไรหรอกเพราะว่าที่วัดระฆังแห่งเนี้ยเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แล้วก็ยังมีปูชนียสถานหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ภายในวัดแห่งนี้แหละ
1: โอ้จริงเหรอครับเนี่ย
2: จริงสิวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเลยทีเดียวนะแล้วต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการขุดพบระฆังในวัดนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกชื่อใหม่ว่าวัดระฆังตอนนั้นก็น่าจะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เลยโปรดเกล้าให้นำระฆังที่ขุดได้เนี่ยไปไว้ที่หอระฆังในวัดพระศรีรัตนศาสดาหรือวัดพระแก้วแล้วจึงโปรดเกล้าให้สร้างหอระฆังและสร้างระฆังขึ้นอีก5ใบมาถวายแขวนไว้แทนเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่แล้วเสร็จจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามและพระองค์ยังทรงสร้างพระปรางถวายนะซึ่งถือว่าเป็นพระปรางที่สร้างถูกแบบที่สุดนับว่าเป็นพระปรางต้นแบบของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีส่วนทรงงดงามมากเลยทีเดียวและสิ่งที่จะทำให้พวกเราว้าวที่สุดในวัดระฆังแห่งนี้ก็น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของรัชกาลที่หนึ่งครั้งสมัยรับราชการอยู่กรุงธนบุรีลักษณะก็เป็นตำหนักสามหลังแฝดและภายในนั้นยังมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่อยู่หอละตู้เนี่ยนะนี่ยังไม่หมดนะภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งท่านเป็นสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วิหารฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่4ที่5ก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่มีผู้คนนับถืออย่างมากในประเทศไทย
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5พระนามของท่านเนี่ยก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในสมัยนี้เลยนะครับ
2: ใช่นอกจากนี้ที่วัดระฆังแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
1: ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานะครับจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาได้อย่างหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งเลยครับที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือศาสนาพุทธที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศาสนสถานของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

นางสีดาคือภาคอวตารของพระลักษมีลงมาเกิดเป็นคู่บารมีของพระนารายณ์อวตารคือพระรามโดยขณะที่ทางกรุงอโยธยาได้ทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพื่อขอพระโอรสนั้นกลิ่นข้าวทิพย์หอมยวนใจลอยไปถึงกรุงลงกาทำให้นางมนโทเกิดอยากเสวยเป็นกำลังทศกัณฐ์จึงได้ให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นกาบินมาโฉบข้าวปั้นไปได้ครึ่งก้อนนางมนโทเสวยแล้วก็ทรงพระครรภ์ให้กำเนิดนางสีดาเมื่อนางเกิดนั้นทุกคนเว้นทศกัณฐ์และนางมนโทต่างได้ยินนางร้องว่าผลาญราบคือฆ่ายักษ์ถึง3ครั้งและโหรทำนายว่าเป็นกาลกิณีทศกัณฐ์จึงให้นำไปลอยน้ำเกิดดอกบัวขึ้นมารองรับนางสีดามิให้เป็นอันตรายพระชนกฤาษีรับนางเป็นธิดาแต่ทรงถือเพศนักบวชไม่สะดวกกับการเลี้ยงดูจึงใส่พระอบฝังดินไว้ครั้น16ปีผ่านไปได้ทำพิธีไถดินนำนางสีดาขึ้นและลาพระผนวดกลับไปครองกรุงมิถิลาดังเดิมทรงจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่อภิเษกให้นางสีดาพระรามยกศรได้จึงได้นางเป็นคู่ครองเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระลักษ์และนางสีดาตามเสด็จด้วยความจงรักภักดีแต่แล้วทศกัณฐ์ได้ใช้มารีดให้แปลงกายเป็นกวางทองลวงล่อให้นางสีดาอยากได้กวางทองและให้พระรามออกไปจับกวางและทศกัณฐ์ได้ลักพานางไปนางสีดาตั้งจิตอธิษฐานเอาความซื่อตรงต่อพระรามเป็นที่ตั้งขออย่าให้ชายใดถูกตัวนางได้และครองความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดระยะเวลา14ปีจนเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแม้เชื่อมั่นในตัวนางแต่เพื่อให้เกียรติของนางปรากฏแก่สามโลกทรงขอให้นางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเปลวอคีนางสีดามิได้รับอันตรายด้วยบังเกิดมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพระบาทของนาง

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์3หลังจาก3นิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิครับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริงๆ
4: ส่วนประกอบสุดท้าย

0: ได้ก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
1: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
0: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
1: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
2: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
1: ขอโทษข
2: ้
1: าแค
2: ่
1: ค
2: ิ
1: ดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
3: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบหืมหืม
2: ฮะ
0: เอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
2: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้
0: ฮะ
2: ที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
1: ช่วย
2: ไอ
6: ้เฮ้ยเข็มทอง
1: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
6: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
1: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างทั้งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิม
ระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้ง

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นหลักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: ในการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรื่องต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยน
1: ะครับใช
3: ่ฮะแล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
3: อะไรต่างๆ
1: มา
3: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
3: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
3: า
1: ะ
3: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
3: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
3: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะคร
2: ับ มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพออัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทําความสะอาดคือกรองทําความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทํายังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
2: ับ
3: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
2: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
3: ครับ
2: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่า cleaning car
2: cleaning
3: เป็นรถทำความสะอาด
2: ชื่อตรงมาก
3: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
2: ผม
3: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
2: ครับ
3: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
2: โอ้โห
3: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับ ต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
2: ับ
3: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
2: ครับผม
3: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
2: ึ่
3: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
2: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
3: ครับ
2: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
3: ตอนนี้ทําออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
2: คือแรกๆก็ทําเป็นเครื่องเล็กก่อนแล้วฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
3: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทําที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทําใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
2: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
3: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
2: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
3: ๆครับ
2: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไง

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกรองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ว่าไงและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค่า
1: ไม
4: ่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับผม
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้

0: ในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขาอ่ะมีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดียังไงแล้วได้อะไรบ้าง
0: ครับ
1: กับเจ้าเครื่องกองฝุ่น
0: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
1: คือว่าถ้า
0: ไม่มี
1: เครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
0: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
1: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
0: ใช่
1: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
0: ใช่
1: อ๋อ
0: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีเท่านั้นครับ
1: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
0: ใช่ถูกต้อง
1: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
0: เทรนสอนงาน
1: แล้วก็เสียเวลา
0: ใช่ครับ
1: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
0: ครับ
1: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
1: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
0: ับ
1: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทย

0: าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกไทยล่ะ
1: เออวะเข้ามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรจากทั่วประเทศเผชิญอยู่ในการทำการเกษตรกรรมนะครับนั่นก็คือปัญหาความแห้งแล้งหรือว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำนั่นเองนะครับการขาดการจัดการน้ำนะครับทำให้พื้นที่การเพาะปลูกหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในหน้าแล้งนั้นต้องถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะว่าไม่มีน้ำสำหรับเพาะปลูกนะครับในขณะที่เจ้าของสวนเกษตรเจ้าของไร่นาเหล่านั้นนะครับก็ต้องใช้วิธีการเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อที่จะไปทำงานในเมืองเพื่อที่จะหาเงินกลับมาทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูกของตนเองนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแห้งแล้งและสามารถที่จะมีโอกาสใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าไปติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ
1: ปกติพื้นที่บ้านเราเนี่ยฝนตกลงมานิดๆหน่อยๆหรือฝนตกมากมันก็จะหลากแล้วชะเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นปุ๋ยเนี่ยละลายไปกับน้ำด้วยวิธีที่จะเก็บให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้มากที่สุดคือทำร่องน้ำขนาดเล็กให้กระจายไปทั่วทั้งแปลงเลยแล้วก็ทำฝายกั้นไว้เป็นท่อนๆๆๆๆแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกลงไว้น้ำจะซึมลงไปตามระบบรากมันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยแรงกว่าที่มาเปื้องนี้อีกแล้วที่นี้เป็นเงาฝนอันวิธีนี้ใช้ได้กับทุกภาคไปครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับท่านผู้ชมครับอาวุธสำคัญที่สุดครับจอบนะครับแล้วก็ยะแฝกนะครับแล้วก็ฟางครับหรือใบไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีต้องมีต้นไม้อยู่5ชั้นไม้ชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินจึกหมายถึงว่ามันออกหน่อนะครับจึกนี่หมายถึงมันแทงหน่อออกมาถ้ามีหญ้าแฝกนำไปก่อนนะครับและมีไม้5ระดับปลูกลงไปนะครับฝนตกลงมาน้ำจะถูกซึมลงไปในดินอย่างมากเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องแรงเลยครับมาดูครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับน้ำไหลลงมาปื๊ดไหลลงตรงไหนมันก็จะมีร่องน้ำเห็นไหมครับก็ขุดในร่องลงไปเนี่ยให้มันเป็นร่องไปขุดเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับจึ๊กจึ๊กก็ความลึกก็สักฟุตนึงก็ได้ครับหรือขยันก็ลงไปเมตรนึงก็ยังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าลึกมากๆแล้วก็มีเก็บขังน้ำไม่ได้มากๆก็สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยเช่นเนี่ยน้ำไหลลงมาเนี่ยน้ำไหลลงมาจากบ้านที่ไหลมาจากหลังคาจากต้นไม้มันก็จะลงไปสองร่องนี้เราก็แต่งเลยเป็นร่องทำที่เราต้องการทีนี้จากหลังคาฝั่งหลังนู้นหลังคาฝั่งหลังนู้นก็จะวิ่งอ้อมมาทางนี้นี่อ้อมนี่น้ำตกบนหลังคามันจะถูกเก็บไว้เราก็อย่าทิ้งน้ำจากบ้านเรือนน้ำจากหลังคาน้ำจากส้วมน้ำจากโรงครัวหรือที่เน่าไปเรียกว่าขี้สีกเนี่ยอย่าทิ้งเลยนะครับฝนตกมันจะไหลเอาขี้สีกมาเนี่ยไหลไปตามร่องน้ำเก็บไว้หมดเลยครับไม่ให้ไปไหนเลยครับพอมีฝนลงมานี่มันจะวิ่งขังมันจะซึมลงมานี่นี่คือขั้นที่1ทีนี้ขั้นที่2ครับขั้นที่2ทําฝายไว้ฝายนี่เราจะกั้นอย่างนี้ก็ได้ครับหาดินก็ได้เอาหินเอาอิฐมาวางไว้ก็ได้หรือไม่ขุดก็ได้นะหรือจะเอาไม้ไผ่นี่อีกแบบนึงครับฝายทําด้วยไม้ไผ่แล้วเอาหญ้าแฝกปลูกลงมาหญ้าแฝกปลูกก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชันถ้าชันน้อยก็ห่างมากๆถ้าชันมากก็ต้องถี่เท่าที่มันกักน้ำไว้ถึงกันให้มันดันน้ำจากเนี้ยไปถึงนู่นได้อันนี้ก็จะทำถ้าไม่มีวัสดุอะไรจะเอามากั้นก็ใช้หญ้าแฝกกับดินก็อยู่ครับแต่ว่าต้องปลูกในฤดูแล้งนะครับปลูกเดือนเมษาแล้วลดน้ำหน่อยนึงพอรากหญ้าแฝกมันเกาะสานกันแน่นปุ๊บพอหน้าฝนมาก็จะทนได้แต่ถ้าไปปลูกหน้าฝนเลยนะจะพังไปหมดแฝกปุตตะก็ชั้นล่างเลยหลังจากทำฝายดินไว้แล้วก็ใช้หญ้าแฝกปลูกซ้อนลงไปเลียงไปบนสันฝายเลียงไปบนสันฝายเพื่อให้มันยึดฝายไว้เพราะไม่งั้นน้ำมามันจะเช่าฝายดินน่ะพังไปหมด แฝกนี่แช่น้ำไว้สัก 2-3 เดือนไม่ตายใช้น้ำหมักชีวภาพลดหรือถ้าเอาใบไม้ข่มทับแล้วน้ำหมักชีวภาพลดรากจะเดินเร็วมาก2เดือนและจะสานเกาะติดกันรากมันจะสานเกาะติดกัน2เดือนพอหน้าฝนมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปลูกหญ้าแฝกกั้นในแฝกฝายแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งตลอดแนวด้วย1ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งกันมันพัง2ปลูกพืชลงไปให้ได้5ชั้นเพื่อยังรากลงไปดึงเอาน้ำไปเก็บไว้ในดินให้ลึกที่สุดชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยไม้เลื้อยและก็ไม้หัวแล้วน้ำก็จะซึมลงไป2ข้างไงปลูกได้2ข้างทางอันนี้บังเอิญที่นี่ร่องนี้เราปลูกไว้แล้วเราจะมีไม้ชั้นสูงที่ต้นยางนาเนี่ยครับไม้ชั้นกลางก็มะม่วงมะม่วงนี่ก็ปลูกไว้แล้วไม่ต้องปลูกซ้ำสูงกลางไม้ชั้นเตี้ยนี่ชะมวงหรือทางใต้เรียกส้มมวงหรือชะมวงนี่ไม้ชั้นเตี้ยแล้วก็ไม้เลื้อยเลี่ยดินเบญจรงค์เนี่ยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินคามันนี่ครับนี่ไม้หัวใต้ดินครับหัวมันเริ่มแล้วครับแต่มันอยู่ใต้ดินครับแต่ว่ามันเลื้อยเลื้อยอย่าลืมนะครับเคล็ดลับถ้าปลูกใหม่ๆต้องอย่าลืมแฝกกับการห่มดินครับเคล็ดลับสำคัญครับไม่งั้นน้ำเก็บไว้ในร่องน้ำก็จริงแต่ว่าพอซึมลงดินมันจะระเหยไปหมดครับต้องห่มไว้ครับการทำให้ดินมีอุ้มน้ำได้ดีที่สุดคือการห่มครับอย่าลืมครับ

0: าพขึ้นตนนะครับอาการปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยตามร่างกายของคนในยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นโรคขาประจำทีเดียวนะครับเป็นกันมากทีเดียวและบางคนก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับว่าสาเหตุของอาการเหล่านั้นนั้นมีที่มาอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ก็กลายเป็นโรคภัยเรื้อรังจะต้องเข้าไปหาคุณหมอเพื่อที่จะรักษาตามโรงพยาบาลนะครับต้นเหตุอย่างหนึ่งของอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านั้นก็มาจากภาวะความตึงเครียดในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับภาวะความเร่งรีบร้อนในการใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาของคนในสังคมยุคใหม่นะครับบางคนบอกว่าวิธีการนี้จะแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแต่ก็มาค้นพบว่าการออกกำลังกายนั้นอาจจะต้องใช้แรงมากรวมถึงจะต้องใช้สถานที่ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีวิชาที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งนั่นก็คือฤาษีดัดตนนั่นเองนะครับที่จะสามารถเข้ามาช่วยป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ทำอย่างไรบ้างยากสักแค่ไหนหรือว่าสามารถทำเองได้ไปติดตามได้ในช่วงของสุขภาพพื้นตนนะครับ
1: ถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่โยคะชิกุงหรือว่าแอโรบิกเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงการออกกำลังกายที่สำคัญของไทยอีกอันนึงนะคะคือเรื่องของฤาษีดัดตนซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นการออกกำลังกายที่พึ่งตนเองได้เพราะว่าเราปฏิบัติในท่าทางต่างๆเนี่ยโดยมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆไปพร้อมกับการหายใจเข้าออกเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดก็จะทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นเรามาดัดตัวหรือบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนกันนะคะ
2: ท่าเตรียมนะคะโดยประสานมือนะคะแล้วก็ชูมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจไว้สักครู่นะคะค่อยๆเหยียดหงายมือนะคะพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกคลายวาดมือไปด้านหลังให้สุดแขนนะคะและกำปั้นไว้ที่ระดับเอวนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆกดนะคะบริเวณข้างเอวนะคะขยับกำปั้นให้ชิดกันนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคลายและทุบๆๆไปบริเวณเอวนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของหัวไหล่นะคะช่วงข้อต่อนะคะจะทำให้ระบบของโลหิตไหลเวียนดีนะคะ
1: ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะทำให้กล้ามเนื้อไหล่และกล้ามเนื้อคอคลายตัวก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีแก้ปัญหาพวกปวดหัวข้างเดียวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีการวาดแขนไปข้างหลังและใช้กำปั้นเนี่ยกดนวดตัวเองบริเวณบั้นเอวงั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเคล็ดขัดเอวเนี่ยเราก็เน้นน้ำหนักกดนวดลงไปแอนอกแล้วกดนวดลงไปเต็มที่มันจะรู้สึกสบายขึ้นเลยนะคะในการนวดตัวเอง
2: ท่าเตรียมนะคะประสานมือไว้ที่ระดับลิ้นปี่นะคะเหยียดมือไปให้สุดนะคะทางซ้ายนะคะหน้าตรงตัวตรงนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคลายกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะไปทางด้านขวามือนะคะหายใจออกคลายค่ะไปด้านหน้านะคะหายใจออกคลายหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับยกขึ้นศีรษะนะคะหายใจออกคลายพักมือไว้ที่ศีรษะนะคะค่อยๆกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของแขนทางด้านซ้ายทางขวานะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะรวมถึงบริเวณที่เรายกแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะและจะช่วยระบบไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะ
1: มีการบริหารช่วงบนนะคะโดยเฉพาะบริเวณแขนทั้งสองข้างแล้วดัดเหยียดไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างบนอ่ะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าบริเวณคอนะคะแล้วก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นได้บริเวณกล้ามเนื้อหลังแถวสะบักได้ด้วยนะทำให้คลาย

0: ท่านี้นะคะยืนแยกขานะคะระดับหัวไหล่นะคะพร้อมกับกำมือซ้อนกันนะคะประสานไว้ที่ระดับอกนะคะพร้อมแล้วค่อยๆย่อตัวหายใจเข้าลึกๆนะคะลำตัวตั้งตรงขมวดท้องขมิบก้นนะคะหายใจออกคลายนะคะค่อยๆยืนกลับสู่ท่าเตรียมนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการบริหารขานะคะแล้วก็ช่วยยืดตัวในแนวดิ่งนะคะก็คือหลังนะคะ
1: เป็นการบริหารต่อเนื่องมาที่ขาทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็บริหารเช่นบริเวณข้อเข่ารวมทั้งข้อสะโพกด้วยเป็นการยืดร่างกายตามแนวดิ่ง

0: รายื่นเท้าซ้ายออกมาด้านหน้ามือซ้ายทาบไปที่ขานะคะมือขวาอยู่ที่สะโพกต่อไปนะคะก้าวเท้าซ้ายนะคะแล้วค่อยโลตัวลงไปข้างหน้านะคะบิดตัวไปด้านหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกได้ไปข้างขวานะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆโลตัวไปด้านหน้าบิดตัวไปด้านหลังหายใจออกคลายประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือการบริหารเอวอกขาและไหล่นะคะ
1: ลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะบิดคล้ายๆเหมือนจะบิดเป็นเกลียวอะบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาเป็นการดับเป็นการปรับสมดุลเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะไล่มาเลยตั้งแต่ไหล่อกลงมาที่ขาเลยนะคะค่อนข้างจะทั้งตัวนะคะ
0: ถ้าเตรียมเราจะวางสองมือนะคะไว้ที่หน้าขานะคะพร้อมกับย่อตัวลงนะคะวิธีทำนะคะเราจะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วยกทางด้านซ้ายนะคะค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหายใจออกคลายแต่ยังคงอยู่ท่าเตรียมนะคะยังย่อเข่าอยู่นะคะหายใจเข้าลึกๆยกทางด้านขวานะคะหายใจออกคลายท่านี้นะคะเป็นท่าทดสอบการทรงตัวนะคะและถ้าเราได้ฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะช่วยแก้ตะคิวมือตะคิวเท้าได้ค่ะ
1: ท่านี้จะยืนในลักษณะยอดแล้วก็วางมือลักษณะท่าทางเนี่ยคล้ายเหมือนกำลังเต้นโขนเป็นการบริหารส่วนขาที่ดีมากใช้สำหรับคนที่จะบริหารเข่าหรือว่าข้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อขาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไปทั้งตัวด้วยเพราะว่าถ้าเขาทรงตัวได้ดีเนี่ยมันก็ไปที่กล้ามเนื้อหลักท่าฤาษีดัดตนนี้ยังมีคุณค่าในเรื่องของการปรับสมดุลโครงสร้างแบบไทยนะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเครียดเช่นเรานั่งยืนเดินนานเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อเครียดแล้วก็เกิดการปวดเมื่อยหรือบางทีก็ไปจนถึงอักเสบหรือทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเสียสมดุลแล้วก็มีความเสื่อมหรือจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเนี่ยก็เป็นไปได้ซึ่งท่าฤาษีดัดตนเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถปรับสมดุลโครงสร้างวันละเล็กวันละน้อยนะคะเราได้รับทราบคุณค่าของภูมิปัญญาการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากและเป็นภูมิปัญญาไทยที่พวกเราไม่ควรละเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่เราพึ่งตนเองได้นะคะเราสามารถดัดตนได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยเราดัดนะคะแล้วก็ท่าฤาษีดัดตนเนี่ยภาพพื้นฐานมีแค่15ท่าเองก็อยากจะเชิญชวนเรามาดัดตัวหรือบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนกันนะคะ
2: ปัญหาขยะล้นชุมชนนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับที่ชุมชนทั่วประเทศนั้นจะต้องประสบนะครับบางชุมชนยังหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับต้องเสียทั้งงบประมาณกองโตรวมถึงทำให้ทุกขภาวะเกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับที่ชุมชนพบสุขอำเภอปากเกร็ดก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชาวบ้านในชุมชนนั้นไม่ยอมจำนนนะครับแต่ว่าลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นพึ่งพาตนเองในการหาวิธีแก้ไขปัญหาขยะที่พวกเขาเผชิญจนตอนนี้ชุมชนพบสุขนั้นสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนในการพึ่งพาตนเองในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้แล้วนะครับที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีต้นแบบมีวิธีการอย่างไรบ้างไปติดตามได้เลยครับ
3: ทางเทศบาลนครปากเกร็ดจะมีปัญหาเรื่องการเก็บทิ้งขยะมูลฝอยเนี่ยภายในของเทศบาลนครปากเกร็ดเองอะหาที่ทิ้งฝังกบได้ยากลำบากจึงเป็นที่มาที่ของการที่จะหาโครงการนำร่องหาชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะมาทำการรีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขมีความเหมาะสมในการที่จะมาสร้างทางศูนย์รีไซเคิลขยะเป็นโครงการนำร่องซึ่งกว่าจะได้สร้างเนี่ยก็ต้องมาทำการสำรวจแล้วก็ประชาพิจารณ์ก่อนที่มีการก่อสร้างกันเนี่ยก็ได้มีการฝึกอบรมภายในชุมชนโดยการแยกขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกันโดยชัดเจน
4: ครับหลังจากเราทำกระบวนการคัดแยกขยะนะครับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขยะในชุมชนเนี่ย มีการจัดการที่ดีขึ้นนะครับกลิ่นเน่าเหม็นก็จะไม่มีนะครับหรือว่าขยะที่จะทิ้งไปที่กับรถของทางเทศบาลเนี่ยก็ลดน้อยลงมาก

ได้ขยะวันนี้มาแล้วประมาณ105กิโลหักถังละ5กิโลก็เหลือขยะล้วนๆประมาณ100กิโลใน100กิโลเนี่ยเราก็จะมาผสมกับหัวเชื้อหมักขยะซึ่งเราเรียกว่าโบกฉี่ประมาณ 20% ก็คือ20กิโลหลังจากคลุกเคล้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำปุ๋ยภาพกับขยะเปียกที่เราคลุกเคล้าเนี่ยใส่ตะข่ายเราใส่เรียบร้อยปิดฝาแล้วเราจะต้องล็อกให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็จะใช้เวลาหมักอยู่ในถังเนี่ยประมาณ7วันครับหลังจากที่เราผ่านกระบวนการในการหมักมาแล้วเนี่ย7วันวันที่8เนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดเดนน้ำจุลินทรีย์ออกที่เราหมักได้จากนั้นเราก็ถ่ายออกมาเพื่อกรอกใส่ขวดเอาไว้แจกจ่ายให้ทางชุมชนได้นำไปใช้ต่อไปใช้อะไรได้บ้างก็คือเอาไปเทลงท่อระบายน้ำในซิงค์ล้างจานบำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำไม่ให้บินมาหาเรื่องตันเรื่องสกปรกเรื่องอะไรครับประจักษ์พอเราได้เดินน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพออกไปแล้วเนี่ยกากที่เหลือเนี่ยก็คือหัวเชื้อขยะเปียกนี่ครับเมื่อได้พอขยะเปียกลงในรางผสมแล้วเราก็จะใช้เศษใบไม้กิ่งไม้มาคลุกเข้าผสมช่วยลดความชื้นของตัวปุ๋ยชีวภาพครับหลังจากนั้นพอเราคลุกเข้าได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปยังถังเก็บในถังเก็บเนี่ยมันก็จะทำการหมักเป็นจุลินทรีย์ของมันในตัวเองประมาณ5-7วันหลังจากออกจากโรตารี่ดำมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเข้ารถถาดตากอันนี้สำเร็จรูปแล้วพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วบรรจุถุงหรือไม่ก็เราก็แจกจ่ายไปให้ชุมชนเอาไปใช้โรยต้นไม้อะไรฟรี

ในส่วนของการจัดการขยะพอมาถึงเราก็จะมีจุดนะครับรับขยะนะครับรับขยะเมื่อได้ปริมาณที่พอและตรงนั้นดูไม่สวยงามแล้วเราก็จะเอาขยะนะครับเข้ามาเก็บในบริเวณซึ่งเราทำให้เป็นธนาคารขยะนะครับหลังจากเก็บได้พอประมาณเรากะไว้ว่าเต็มรถสักคันนึงแล้วพี่น้องสักคันนึงเราก็จะมาจัดการคัดแยกขยะกันตรงนี้นะครับโดยมีที่คณะกรรมการส่วนหนึ่งแล้วก็อสมผู้ใหญ่นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยอสมจิ๋วนะครับหรือเด็กๆนะฮะก็จะมาช่วยกันนะครับ

0: คนละไม้คนละมือในการที่จะเก็บคัดแยกขยะแล้วก็นำออกไปขายนะครับเมื่อเราขายได้เงินมาแล้วเราก็มาทำบัญชีลงบัญชีไว้นะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทุกคนมีบัญชีของแต่ละคนหมดนะฮะว่าวันนี้นะครับเดือนนี้เราขายขยะไปได้เท่าไหร่เราใช้จ่ายอะไรมาบ้างและเงินตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่กับซึ่งอันนี้ก็เด็กทุกคนมีบัญชีติดตัวนะครับที่จะรับทราบหมดทุกคนฮะ
1: เราก็อยากจะขอให้ทุกชุมชนชุมชนอื่นๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้ระบบของการมีศูนย์รีไซเคิลขยะของตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องมีการผลักภาระของเราของเราเองในครัวเรือนและของชุมชนและชุมชนเนี่ยไปให้ส่วนกลางดำเนินการและสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้งานของตัวเองสามารถทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ดีขึ้น
2: คนทิ้งก็แยกทิ้งคนเก็บก็แยกเก็บนะครับและมีขั้นตอนมีระบบต่างๆในการจัดการอย่างต่อเนื่องผลที่สุดแล้วบรรดาขยะที่เคยเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับสามารถที่จะนำขยะนั้นไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้การประหยัดงบประมาณต่างๆก็ตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชุมชนไหนกำลังมีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะก็สามารถที่จะไปดูต้นแบบได้ที่ชุมชนพบสุขนะครับว่าที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องขยะเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นทางออกที่จะทำให้ชุมชนนั้นอยู่ดีมีสุขอยู่กันอย่างสามัคคีด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดี

แต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกแทรกกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่าร้อยปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนกรุงเทพมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนา

0: คตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมล์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นหนึ่งให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งมา
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้เพราะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่ศัพท์สมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะเราก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะฮะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะฮะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ2450กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: อนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพระยาภักดีนรเศรษฐ์นะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมล์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมล์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมล์

0: ครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมล์ในเลิศว่ารถเมล์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมล์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของในเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังในเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของ Ford ด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมย์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมย์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมย์ขาวกิจการที่ในเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมย์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่ในเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมย์ใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมย์นะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมย์ในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างนี้ไม่ได
1: ้ประมาณสักปี2506 2507แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ถ้าพูดถึงการบริการของรถเมล์ในเลิศสมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างนึงคือในเลิศสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศสิน
1: ในเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมล์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมล์ขาวในเลิศเป็นรถเมล์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมล์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมล์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมล์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมล์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมล์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้กิจการเดินรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์ได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมล์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมล์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมล์ขาวไนเลอร์จะเป็นรถเมล์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์แล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธ์หรือรสพ.และบริษัทรถเมย์บุญผ่องต้น

ในอดีตนะครับราวๆปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขสมก.ขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมก.ได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมก.ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดก็มาเรียนมหาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปเราก็ไปนั่งไอ้ติดกับประตูทางขึ้นทางลงเลยก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตั้งหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลๆลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมย์จากที่หน้ายิ้มหน้าโหดก็ยิ้มให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักฉีกปึ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นน่ะเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาก็แบบด้วยความที่มันบางอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยเราลดประกาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันนั่งว่างไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมล์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให้
4: ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
2: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
4: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืนโหนออกมาเลย
2: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
4: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วเหรอครับ
2: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะอ่ะ
4: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
2: แล้วก็โหนหยุดด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
4: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
2: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
4: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
2: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
4: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองอ่ะนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
2: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดแบบนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ย
5: ช่วงน้ำท่วมย่าสีนี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่มีรถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
1: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
3: รถเมล์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทัน ป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
6: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมย์ขสมก.อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมก.เพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
7: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมย์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมย์ทุกเจ้าทั้งขสมก.และเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
8: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมราม2นั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวัน31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
4: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมกวิ่งด้วยมีทั้งรถล็อกแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมกเช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป .68 เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมกวิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมกกับกลายเป็นว่าขสมกมีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
7: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมก.ก็ให้บริการรถเมล์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมล์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกัน
9: การที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
10: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
4: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย
11: เมื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดใหญ่อยู่นี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาว

0: มวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
1: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
2: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
3: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเพียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอหลีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์รวยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักและให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมล์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมล์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมล์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80ปี

สุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุข
และมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชส

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยา

ัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่

0: แล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right, eat, right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
2: สวยมากอ่ะ
1: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
2: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
1: ด้านใน
2: ใช่มาตามมาตามมา
3: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไง

เรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: และในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังองค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยญาติเป็นต้น
1: แกนี่ก็แปลกเน
2: า
1: ะ
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวัน

0: ันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: นครลำปางที่ลาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าครอยู่สองเมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียงสองแห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำบังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่

0: ังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนัก คราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ต้อนรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรดกปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุแล้วว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรดกหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรดกหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรดกแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วน

0: ัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัชดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข้างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะครับทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

คารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษา

แล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวมันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดและสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเผื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าเป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา

สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยญาติเป็นต้น
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่
4: เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนัง

0: ไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นจุดเริ่มต้นที่ปู่แดงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนชุดปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
1: นี่อินเดียนาอิดไหนลองเดาสิว่านี่เป็นรูปอะไร
2: อ๋อเท้าโตๆแบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
1: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอิดได้บ้าง
2: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุโขทัยจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
1: พุทธศาสนาลังกาวงไง
2: เฮ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
1: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
2: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: เอ๊แล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอ้เรื่องเนี้ยปู่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปู่เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

0: วันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความชัดชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นทุ่มแล้วก็มีโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่ไปขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพระอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉงนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังของพัดนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
11: Thank you.
0: คะตอนนี้พระชาอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คะข้างหลังประธานคะก็คือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าเคยท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

อนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30-40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่ค่ะ
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วน่าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: ดัง
1: คร
0: ึ่
1: งช
0: ั่
1: วโมง
0: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุ่งยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณนี่มันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือนต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: ครับเยอรมัน
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึงอ
0: ันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนนึงนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ครับก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้ค่ะ
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็
0: ม
1: ชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลยอ
0: ันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่นี่เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับอ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับ แล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำราชการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค
1: ่ะต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตน์นะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตัวเนี้ยล
0: ้
1: มกิจการหมดแล้วตัวเนี้ยแล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึงนะ
1: ครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราเห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงนาฬิกามันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริงๆ
1: จริงๆนะครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะนะครับถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับแล้วคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดในการไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือ

0: หน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เขาไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
1: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
0: ขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
1: 2-300 ปีแล้ว
0: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
1: เหรอฮะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
0: เพราะในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้น
1: ไม่ต้องขึ้นมาไขบ่อย
0: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขอีกทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็เราก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อนนะครับเซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวเนี้ย
1: อ๋อ
0: ครับเป็นวินาที
1: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดในการเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้นะครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
1: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
0: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่าในการเดินเร็วหรือเดินช้า
1: เทคง่ายๆมีแค่นี้
0: มีแค่นี้เองแต่ในการที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: ลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือในการอยู่เดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขดล้วนนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเดินได้2-3 วันในการเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
1: แต่อันนี้จะเสถียร
0: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
1: ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการนาฬิกาพก

0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
1: ์มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กลับไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดนะคะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีคล้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอคล้องหอกลองน
0: ะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอคล้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ

0: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
1: กลางคืน
0: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
1: ค่ะ
0: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
1: มง
0: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
1: ง
0: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้ามงมงมงทั้งนั้น
1: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
0: ใช่พอถึงหกโมง

0: ค่ะ
1: พอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
0: 1ทุ่ม
1: ทุ่มทุ่ม
0: แสดงว่า
1: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นล่ะโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: อ๋อ
1: ช่วยยาม1ช่วยยาม2ช่วยยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มอย่างเงี้ยยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ตี3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลาน
0: ะ
1: ในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
1: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูงสูง
0: สูงเลย
1: สูงเลยนะครับ20-30เมตรนั่นแหละแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลา
0: ค
1: นได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบน้ำมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตภัยรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตภัยรีก็
0: เหมือน
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณแล้วบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
1: ที่แบบชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกา
0: าม
1: ะพร้าวนาฬิกาก็คือกะโหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละกะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่วางลงไป
1: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำมันก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิกา
0: อ๋อ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี
0: ่
1: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้น
0: ะ
1: อายุ100ปีที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหมเพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมาก นะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็น

0: ปัดโต
1: ๆที่เห็นกันเลย
0: เห็นกับจะเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัย
1: ค่ะ
0: นาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
1: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
0: โอไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
1: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตท
1: ิ
0: วานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
1: ะ
0: ก็คือวันวานวันที
1: ่
0: มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์ท่านในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
1: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี
0: ้ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
1: จ
0: ัน
1: ทรคติ
0: จันทรคติฮะถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่2
0: คนเนี้ย
1: สองท่านนี้2ตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
0: ดูเวลากลางวัน
1: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
0: ์ดู
1: เวลากลางคืน
0: ฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
1: ต้องคอยตั้งเวลาม
0: าไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณส
1: ั
0: ญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
1: อ้าวเหรอคะ
0: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
1: ้
0: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
1: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
0: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
1: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด
0: ้
1: วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ําแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
0: ์มีเยอะแยะเลยต
1: ้
0: องค
1: ุ
0: ยต่อ
1: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
0: ไม่หมดหรอกนี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
1: ละลายแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรส.เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส.1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย 2324 และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

นกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมใน

0: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชั่นนะครับที่โบสถ์คอนเซปชั่นหรือวัดคอนเซปชั่นเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แรกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกน
0: ะ
1: สมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
0: ้
1: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะเ
0: ป็นของที่มีมาเป็น
1: ร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฝาตลับไม่มีฝาตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
0: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันสุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
0: สามารถคำนวณได้ด้วย
1: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแหวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
0: ไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
1: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าลกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช้คำว่ามินิท
0: อ๋อยังไม่มีคำว่านาทีวินาทียังไม่มี
1: ใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้องกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
0: เกิดความแปรปรวน
1: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวนด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให้อ
0: ย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
1: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
0: ้
1: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
1: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะเสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพก เพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอน

0: สายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: เออนี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะกึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้ะ
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอีกสมัยก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่าง
1: ๆ
0: รวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัษฎากรพิพัฒน
1: ์
0: สร้างหอนี้เสร็จปั๊บ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี่แปดโมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่งแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิดของ
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: อาจารย์คะถ้าหนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
1: ะ
0: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำนะตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือ ใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนเป็นใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: เอาให้ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย ทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตักติ๊กตักแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันนึงหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัชชาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช1893นั้นพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับโดยพระราชวังที่สร้างขึ้นในครั้งนั้นตั้งอยู่กลางเมืองค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเกิดไฟไหม้ในพระราชวังหลวงถึง2ครั้งจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวคงทำให้พระราชวังหลวงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช1991จึงทรงโปรดให้ย้ายพระราชวังหลวงมาสร้างทางด้านเหนือของพระราชวังเดิมบริเวณติดกับแม่น้ำลพบุรีและทรงยกพื้นที่พระราชวังเดิมให้เป็นพื้นที่พุทธาวาสซึ่งต่อมามีชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชรพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาในลำดับถัดมาทุกพระองค์ก็ทรงใช้พระราชวังหลวงเป็นที่ประทับทรงงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310โดยพระราชวังหลวงในช่วงเวลานี้แบ่งเป็นพื้นที่สำคัญดังนี้เขตพระราชฐานชั้นนอกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์และยังใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างๆเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาท3องค์คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทและพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์สำหรับใช้ในการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆและเป็นที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์เขตพระราชฐานชั้นในอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เจ้านายฝ่ายในและสนมมีพระที่นั่งที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาถ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: สวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
2: จริ งคร
4: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือผ้าพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
4: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
2: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
4: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
0: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันนะเอาอย่าง
0: ดันไอ้ยูยู
1: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบันดูเผินๆแล้วไม่แตกต่างกับผู้คนจากส่วนอื่นๆของโลกแต่สิ่งที่อาจบ่งบอกความเป็นไทยคือวัฒนธรรมที่แสดงออกในวิถีชีวิตเช่นภาษาที่ใช้สื่อสารประเพณีพิธีกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่คนไทยเพียรผจงคิดประดิษฐ์ขึ้นโดยภูมิปัญญาฝีมือความเชื่อและพลังศรัทธาแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดวาอารามอาคารสถานที่สำคัญในอดีตที่ยังคงมีสภาพเหลือมาถึงปัจจุบันนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นสมบัติอันควรหวงแหนของคนไทยทุกคนมิใช่แต่เพียงชุมชนใดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษผู้เคยดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผู้มีความเชื่อความศรัทธามีภูมิปัญญาที่จะก่อร่างสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่อาจบอกเล่าความเป็นมาของคนไทยนับหมื่นแสนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองรวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งในยามศึกสงครามและยามที่บ้านเมืองสงบสันติสุขแม้ว่าโบราณสถานสำคัญส่วนมากจะได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการแต่แท้ที่จริงแล้วโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนรับรู้และมองเห็นคุณค่าว่าซากอิฐหินดินปูนและศิลาแรงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันและจะโยงใยไปสู่อนาคตคนไทยทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อสืบทอดความหมายอันสำคัญนี้สู่ลูกรุ่นต่อๆไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขก็หายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอํานาจลงเสื่อมอํานาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมอยุธยาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปค้าขายกับต่างประเทศก็ออกทะเลไปสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาผ่านเนี่ยมันยังไหลมารวมกันค่ะแล้วก็ล้อมรอบเกาะอยุธยานะคะจนมีลักษณะเป็นเกาะค่ะดังนั้นการป้องกันข้าศึกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลามีข้าศึกยกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกข้ามแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมมติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักๆแบบระบอบการปกครองกันไปแล้วเนี่ยลองมาฟังเรื่องแบบชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอยุธยาเนี่ยค่ะเนื่องจากมีปริมาณมากมากๆเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรือว่าอาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีระบบนึงที่ค่อนข้างจะคุมสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนอยู่ค่ะนั่นก็คือระบบศักดินานั่นเองนะคะซึ่งศักดินาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับประชาชนค่ะนอกจากจะกำหนดว่าใครต้องทำอาชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกำหนดความรับผิดชอบด้วยค่ะเช่นคนที่มีศักดินาสูงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำความผิดข้อเดียวกับคนที่ศักดินาต่ำกว่าเนี่ยคนที่ทำศักดินาสูงกว่าจะต้องรับโทษมากกว่าค่ะเพราะถือว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อ ังคมเนี่ยนะคะมากกว่าคนที่มีศักดินาต่ำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยากันมามากพอแล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่าจะพอนึกภาพออกมากขึ้นแล้วค่ะ
0: เอาละครับยูโรเรามาช่วยกันทบทวนเกร็ดความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้กันครับ
1: ก็มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: ชัยภูมิที่ตั้งระบบการปกครอง
0: ครับ
1: แล้วก็ศักดินาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอาชีพของชาวที
0: ่เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนี่ไงครับนี่คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับมีอะไรบ้างรู้ไหมคร
1: ับ ไม่รู้ค่ะ
0: นี่ครับมีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลบบุรีครับลักษณะเหมือนไงครับเนี่ย
1: เหมือนเกาะเลยครับ
0: ใช่แล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
1: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออกสู่ทะเลนั่นเองครับอยากเห็นของจริงไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: เดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบเมืองอยุธยากันไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เด็กครับครูมะนาวจะพานั่งรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: ขึ้นปลูกบ้านนะครับอยู่กับเจดีย์นะครับใกล้กันเลยกำแพงบ้านแบบธรรมดาติดกับกำแพงบ้านแบบกำแพงแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันอยู่แล้วนะที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำขึ้นมาทีหลังนะคือจะต้องบอกว่าบริเวณที่เดิมตรงนี้นะครับมันมีเจดีย์อยู่เวลาเขาตัดถนนผ่านเขาก็ไม่พยายามไปทับเจดีย์คือไงว่าก็ปล่อยของเดิมทิ้งไว
1: ้นั่งรถตุ๊กๆมานะครับเราก็ผ่านมาหลายวัดแล้วครับซึ่งต้องพูดจริงว่าวัดเนี่ยเยอะมากเลยครับ
0: คุณมะนาวกับยูโรนะครับนั่งรถรอบๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวัดเยอะมากสำหรับไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวแต่คือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในร่องรอยของ
1: แต่ละวัด
0: ใช่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมซึ่งลองจินตนาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุดขีดมันจะอลังการขนาดไหน
1: ใช่แล้วครับ
2: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พญาบาลเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1167สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือกเรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแคลงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลูนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14และสุภาอักษรของสันตะปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายมหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2228เชเวลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทราชายึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพยาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับ
3: เป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
3: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
1: ไม่รู้อะครับ
3: อยากรู้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
3: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒน์แดงพันธ์นะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
1: ไป
4: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆหลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดีนะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที่
5: หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา500ปี
4: สมัยกรุงศรีอยุธยาครับแล้วมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยา
5: ครับ
4: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชะกายใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
5: นี่คือคลองท
4: ่
5: อ
4: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นคลองโบราณนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผ้าขาวผ้าลายผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี
5: ้
4: นะครับแล้วก็
5: ตลาดผ้านะริมคลอง
4: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อเนี่ยก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอนะครับใครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที
5: ่ตรงนี้
4: ย่านคลองท่อ
5: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
4: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็จะรู้กันว่าขายอะไรบ้างใครอยากจะมาซื้ออะไรก็จะมาตามแหล่งย่านต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: ับนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เป็นพระราชวังเนี่ยยังไม่ได้มีการขุด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปนี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับ
1: ครับ
0: มันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นน้ำเอาไว้นะครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทางประตูช่องนี้ออกไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่หมายความว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะนะฮะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: แต่ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
1: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียน
0: ครับ
1: ไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้เป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ประทับของกษัตริย
1: ์ก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันจะเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าอย่างหินพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกนี้นะครับคือขุดออกมาปุ๊บมันเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อครับตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับระวังทางนี้ด้วย
1: ท่านผู้สังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้กับชุมชนที่นี่นะครับ

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ยหนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนี้นะ ออกจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า อันนี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอะ
1: จริงๆแล้วคืออาจจะถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักวงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผมให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอาไว้
1: รักษาไว้ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก็อาจจะมีบ้างเพราะว่า

0: คิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
1: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเลยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกันนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้างจริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน
1: ที่
0: มีการสร้างพิงแพะหรือทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็ลื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
1: อ
0: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
1: ่
0: ไปต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: แต่วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการรักษามรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ช้ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลัง

ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนในด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการและสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศคือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนแล้วก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2ดิจิทัลลิเทอเรซีต้องได้หรือ AI ลิเทอเรซีต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้อนุญาตไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
5: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับ

0: ชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณศึกษาค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณศึกษาแขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ค่ะ
2: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณศึกษาและสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณศึกษาแขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณศึกษาและสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณศึกษาและสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
3: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
4: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
5: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของ

คณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปี2เนี่ยหรือปี3เนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: วัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคําว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคําอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัดพระพายหลวงตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองออกไปทางทิศเหนือสภาพพื้นที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดใหญ่คูน้ำนี้มีชื่อเรียกว่าคูแม่โจรภายในเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงราวพุทธศตวรรษที่18ดังปรากฏหลักฐานที่สำคัญคือปราสาทแบบขอมหลังตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อด้วยศิลาแรงก้อนใหญ่ประดับลวดลายปูนปั้นอันงดงามเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ที่ราชอาณาจักรขอมโบราณกำลังเรืองอำนาจตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งเมืองพระนครหลวงผู้ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบมหายานมีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแห่งยุคสมัยที่เรียกว่าศิลปะบายนซึ่งรับความนิยมเป็นอย่างมากและแพร่หลายไปสู่ดินแดนต่างๆรวมถึงดินแดนสุโขทัยแห่งนี้ด้วย
1: โอ้พระปางที่นี่สวยจังเลยครับคุณปู่
2: เขาเรียกว่าปราสาทขอมน่ะ
1: ขอมดำดินมาสร้างปราสาทไว้ที่นี่เหรอครับ
2: ปู่คิดว่าน่าจะเป็นขอมนั่นแหละที่สร้างแต่จะดำดินมาหรือเปล่าปู่ไม่แน่ใจเพราะปู่ไม่เคยเป็นขอม
1: เฮ้แล้วคุณปู่รู้ได้ยังไงอะครับ
2: ก็นี่ไงเรือนชั้นที่ซ้อนๆกันขึ้นไปนี่แหละเป็นจุดเด่นของศิลปะขอมล่ะและถ้าดูจากฐานน่าจะเคยมีปราสาทขอมอยู่3องค์แต่คงจะพังไปแล้วเหลือแต่องค์นี้องค์เดียวที่ยังสมบูรณ์อยู่
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริอย่างนี้มากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมานวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผล

พระองค์ท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำไอ้น้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชนที่เกี่ยวข้องวรรณศักดิ์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับรองเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูกสองครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะฮะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของหน้าทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบรรคับค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบรรคับโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: ก่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกใน1รอบปีนึงเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้น ตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

เมืองศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลกมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามีกำแพง3ชั้นชั้นในสุดเป็นกำแพงศิลาแรง2ชั้นด้านนอกเป็นคูน้ำและคันดินยกเว้นด้านทิศตะวันออกที่ใช้แม่น้ำยมเป็นคูเมืองตามธรรมชาติที่กำแพงเมืองชั้นในมีประตูเมืองขนาดใหญ่3แห่งคือประตูดอนแหลมประตูเตาหม้อประตูรามนรงค์และมีประตูขนาดเล็กอีก4ประตูเมื่อปีพุทธศักราช2108ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเกิดเหตุกบฏที่เมืองสวรรคโลกโดยพระยาพิชัยและพระยาสวรรคโลกได้ซ่องสุมเทครัวเข้าไปไว้ในเมืองสวรรคโลกสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงโปรดให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นพระราชโอรสยกทัพขึ้นมาปราบกบฏสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพผ่านมาทางเมืองสุโขทัยและได้หยุดพักประกอบพิธีสัตยาอธิษฐานที่วัดศรีชุมจากนั้นจึงเข้าตีเมืองสวรรคโลกที่ประตูสามเกิดประตูหม้อและประตูสะพานจันทร์แต่ก็ยังไม่สามารถตีฝ่าเข้าเมืองได้พระองค์จึงได้ตรามโหราจารย์ซึ่งได้กราบบังคมทูลว่าควรจะเข้าตีทางด้านประตูดอนแหลมเนื่องจากทิศนั้นเป็นอริแก่เมืองสมเด็จพระนเรศวรจึงให้พระยาชัยบูรณ์ขุนหลวงธรรมตรัยโลกและขุนราชรินย้ายกำลังพลจากประตูสะพานจันทร์มาที่ประตูดอนแหลมจนกระทั่งสามารถเผาประตูดอนแหลมได้แล้วจึงยกทัพเข้าเมืองสวรรคโลกได้ในที่สุดตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน8เวลา 2:05 บาทรวมใช้เวลาในการตีหักกำแพงเมืองสวรรคโลกทั้งสิ้น3วัน3คืน

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
2: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
3: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
1: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่นี่คือป้อมมหาการ
2: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
2: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
2: 14 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
4: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
1: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี
2: ้แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รัก

สาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจำด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืน

0: แบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี้และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
1: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตาลองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
0: ใช่
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ังสุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวต้องมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเนี่ยก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนเมื่อที่ผ่าคำกันไปจะเป็นวงไข่พญานาคเพื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลามือบุกชีบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพื่อนที่เห็นบุญไว้เก็ตมือเก็ตคืนบวงสรวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากับแตงคุ้มแตงข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงใช่เป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าว่าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เฒ่า
0: เก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ้านแ
1: หละน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้ที่แล้วความโลภเด
0: ก้อนนี้มันเป็นมองปานมองผงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีก็ทองคำมันน้ำโขงอ่ะป่าสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้สองสามโลก็พอแล้ววัน700-800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลหนึ่ง6 บาทเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง250จากกิโลละ6 บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20 บาทกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง400พิษกันหลายบอดอายุ15 ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโล12 บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโล6 บาทคิดดูตอนนี้กิโล250กับกิโล20 บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยนั่นแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันหนึ่งเราหาได้7 ตัว4-5 ตัว4-5 ตัวตัวเก็บ7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาน้ำของนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอปลาเขามาหล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเภทเอาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดศูนย์พันมันบ่อะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้อยู่ให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบอลหมดแล้วมันครอบคุมมาอยู่หรอเฮ็ดลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำบลกระลูกทางภัยก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่ภูกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายเห็นบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดน่ะมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็80% ถ้ามาหยุดซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่เฮาก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบ่ว่าสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสั่ง

0: ังบ่ออกว่าแม่นี่ใส่ฝีพายนะครับขณะก็ให้นางนิ่ง
1: ยกบ่ได้คือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ําเติมกูต่อสู้ว่าแม่นี่ใส่นักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หม้อชุดน้อย
1: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ปฏิบัติอาคเนย์ตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเพื่อน
1: อุปสรรคในอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสือขวงหน้าพังเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเมียงลูกเต้าเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับนาว่าเทพสถิตนาว่าได้

0: ติดตรงไหนขาตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากเข้าให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดบอกอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งนิพพานนี่ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเรียนเลือกกับบ่เรียนเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วถ้าย่อยมากผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: ริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นนุ่น
1: นุ่นไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหรดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหรดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระพลนานถึง10ปี

ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิก

0: นนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ นี่คือสมาชิกของพุทธนะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้พูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนพูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของพูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับ
3: ถัง
0: แค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่ะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี
1: ้ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ นะพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะ
2: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอโอ้ผู้เต็มหลายแ
0: สน 3ตัวเฮ
3: ้ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างกูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
0: ับ อ๋อนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
5: นาเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไป มาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะเดาดิน

0: าดิน
1: ก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ใช่หมดเลยข้างล่างเลย
1: สะเดาดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะเดาดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
2: ทธเอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้ม
1: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
3: ไปอมค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
3: ด
1: ึ
3: งได้แต่มัน
1: จะขาด
3: ใช่
4: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนาที่รสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไร
1: จ้ะอ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ขึ้น
1: อืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
1: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
2: จ้ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
4: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บ
1: นัว
5: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะ
5: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
1: ะ
5: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตัดติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ั
1: ดติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
1: จ้ะ
5: เราก็กองเอาน้ำส
1: ่
5: วนน้ำที่เรากองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
5: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
5: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใ
1: บมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
4: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
5: ัน
1: นี้ต้องทิ้งเลยเหรอ
5: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
5: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะ

0: เอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
0: ทีนึง
1: ก็ลาบ
0: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
1: คอ
0: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแก่นโขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: ยกลง
0: ได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นโขมฮะ
1: แก่นโขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
3: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
0: ะแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
3: จ้าม
0: ีต้นหอม
3: ผักชี
0: แ
3: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้
0: าไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: ค่ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิม

0: นึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
0: ตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
2: เนื้อปูมันปูค
0: ่
2: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับโหอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
4: พี่ดูดิ
5: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
6: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
5: อ๋อ
6: เราเลยตามเขาไม่ทัน
5: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
7: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักษณาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพเท้าราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระ

0: อาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพับ
2: ฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมที่ปรากฏขึ้นก่อนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18หลักฐานสำคัญคือปราสาทแบบขอมสามหลังที่สันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างคงก่อด้วยศิลาแรงทั้งหลังต่อมาในสมัยสุโขทัยจึงได้มีการซ่อมแซมด้วยอิฐและปรับแต่งให้งดงามตามแบบอย่างศิลปะสุโขทัยแล้วจึงสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้คงเป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนทันต่อมาเมื่อวัฒนธรรมสุโขทัยรุ่งเรืองขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาวัดศรีสวายจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดและความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในดินแดนสุโขทัยที่สะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปกรรมที่งดงามและสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่21

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพามาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังค์จะใช้นั่นก็คือมันม่วง